0: กับรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวณิชย์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์เจตคะหัวข้อวันนี้คือเรื่อง
1: ครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะฮะมีอะไรที่เราจะต้องเป็นห่วงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาดูประชาสัมพันธ์นะครับเป็นทริปพิเศษนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังหาทริปแบบนั้นอยู่อาจจะเป็นการให้รางวัลกับตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะไปเปิดหูเปิดตานะครับในช่วงปีใหม่นะครับอยากเที่ยวแบบได้ความรู้ความสุขความสบายไปพร้อมกันนะฮะมีทริปที่ไม่เหมือนใครนะตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 เป็นทริปส่งท้ายของปีนี้ด้วยนะครับเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่ Exclusive มากๆนะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนเนี่ยจัดได้แบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าจะพาคุณเนี่ยไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะครับแล้วก็นั่งรถกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะฮะบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยครับ
0: แต่ละค่ะความพิเศษนะคะสุดขั้วของทริปนี้คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะคะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องนอนนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนเลยนะคะแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะคะเดินทางกันวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะคะราคาท่านละ 39,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะต้องโทรเข้ามาด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์0944803076นะคะ0944803034และเบอร์0943966649ค่ะรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปนะคุณลิซ่าพูดถึงเรื่องของแบรนด์ชีสนะฮะ Loving Cow Cheese ซึ่งไม่ยิ้มอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะมีคุณสุภศักดิ์โอ๊กนะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทานชีสเลยนะยี่ห้อนี้นะวัวสีแดงที่ยิ้มยิ้มเนี่ยนะครับหัวเราะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่เราเล่าข่าวของคุณชวดกุ้นเฉิงนะมีการแปลข่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดสลับกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่านาจิบราซักเนี่ยได้รับพระราชทานนะอภัยโทษจากสุลต่านของมาเลเซียนะครับไม่ใช่บรูไนนะอันนี้ผมอาจจะพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยขอบพระคุณอาจารย์เกษมสันด้วยนะทักเข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะหลายท่านรอคอยเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะติดตามในหัวอัดข่าวเราไปดูกันเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยกันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ
1: ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ยังแซวอยู่นะ
3: ดร.เจต
1: ครับน่าจะอยู่บ้านเนาะแต่ออกมานอกบ้านเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปมาอะไรคือเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยลืมรหัสผ่านเข้า MacBook ปกติจะใช้ MacBook แล้วก็ลืมรหัสเข้า Zoom
1: แล้วเปิดมือถือเอา
3: แล้วก็ลืมใช่วันนี้เป็นมือถือเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรครับอาจารย
3: ์ก็ลืมหูฟังอีก
1: โอ้ นะฮะคือผมว่า
3: เป็นจริงจริงใจมืดหรือเปล่าเน
1: ี่
3: ย
1: ไม่แบบลืมทำอะไรเยอะๆก็ลืมกันได้ครับอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือ MacBook เนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันเขาใช้ facial recognition เนาะคือจดจำหน้าวันนี้หน้าอาจารย์เด็กลงหรือเปล่า
3: อ๋อใช่เป็นไปได้
1: เขาก็เลยแบบจำไม่ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับก็อาจารย์จะมาคุยเรื่องดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในตอนนี้ครับ
3: คือผมเนี่ยพอเข้าไปเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยผมก็ร่วมกับอาจารย์ในคณะพัฒนาดัชนีตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยเป็นดัชนีเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแรกของประเทศไทยด้วยจริงๆผมคิดว่าหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเขาพยายามจะทำ

0: นะโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ว่าก็ยังไม่ออกมานะครับเราก็เลยคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยฮัลโหลครับ
1: สัญญาณ
2: อาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: มีโทรศัพท์เข้ามาพอดีเลย
1: ครับเอ็นดู
0: มันเลยทำให้หน้าผมหายไปเลยเนี่ย
1: ตอนนี้กลับมาแล้วครับอาจารย์กลับมาแล้วครับต่อเลยครับ
0: นะ
1: ตอนนี้ใครที่ติดต่ออาจารย์อาจอยู่อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเพราะว่าอาจารย์อาจกำลังใช้โทรศัพท์ในการที่จะ Facebook Live อยู่นะครับเชิญเลยฮะต่อครับ
0: จริงๆครับก็เลยเป็นดัชนีค่าคิดดัชนีค่าครองชีพตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับคราวนี้ทำไมถึงไปทำตัวนี้ทำไมเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอันหนึ่งของประเทศไทยเรื่องแล้วดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สะท้อนเหรอนะครับดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของดัชนีผู้บริโภคเงินเฟ้อนะครับหรือดัชนีภาคการผลิตก็เยอะแยะมากมายนะครับในด้านผู้บริโภคก็จะมีดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
1: ครับ
0: แล้วก็ไปคำนวณเงินเฟ้อกันก็มีแค่นั้นนะฮะที่ยังไม่สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายและภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวไทยในดัชนีที่เราทำเนี่ยจะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะครับดร.เจตคุลิซ่าท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าพวกเราก็ได้เห็นข่าวว่าดัชนีเงินเฟ้อขออภัยดัชนีผู้บริโภคเป็นเท่านี้เงินเฟ้อเป็นเท่านี
2: ้
0: นะครับเราก็คงได้เห็นกันอยู่คุณลิซ่าคงได้เห็นได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆทุกเดือนนะครับแต่ผมส่วนตัวผมมีความคิดว่ารู้สึกเราฟังแล้วเนี่ยเราก็เฮ้ยแล้วมันจะกระทบเงินในกระเป๋าเรา
1: หรือเปล่ามันยัง
0: ไงอ่ะมันรู้สึกเราเฉยๆไปแล้วนะสำหรับเงินเฟ้อในบ้านเราตอนนี้ก็สักสองกว่าแล้วผมจำไม่ผิดเดือนล่าสุดน่าจะสองกว่าๆนะครับแล้วยังไงอ่ะผมก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายกันทุกวันผมยังไม่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าผมหายไปหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็เลยมาคิดเรื่องนี้ผมเป็นหัวหน้าโครงการในการจัดทำเรื่องนี
1: ้
0: นะหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดทำ
1: เป็นนายหัวด้วยเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้วยนะฮะ
0: ใช่ใช่ขอบคุณครับรายงานของดัชนีนี้ก็เป็นรายงานของเดือนของเป็นรายไตรมาสนะครับ
1: ครับ
0: 3เดือน3เดือน3เดือนในอนาคตเนี่ยผมก็จะพัฒนาเป็นรายเดือนถ้าผมมีเวลาพอนะฮะแต่ตอนนี้เป็น3เดือนรายไตรมาสก่อนเพราะนั้นสิ่งที่รอรายงานขนาดนี้เนี่ยซึ่งได้รายงานไปแล้วผ่านสื่อต่างๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยไตรมาส2 3 4นะครับขณะที่เราอยู่ในไตรมาส3ได้ประเมินไปในไตรมาส4ด้วยนะครับในไตรมาส2โดยภายใต้ทบหัวข้อในการพูดคุยกับสื่อกับประชาชนชาวไทยครัวเรือนไทยก็คือผลกระทบจากราคาน้ำมัน
1: ครับ
0: ที่มีอยู่ต่อค่าครองชีพของครัวเรือนไทยวิเคราะห์ผ่านดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยดัชนีค่าครองชีพเรียกง่ายๆต่อไปท่านผู้ฟังเรียกง่ายๆว่าดัชนีCLI
1: ย่อมาจาก
0: Cost of Living Index
1: ครับ
0: ดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยถ้าพูดจากแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยดัชนีค่าครองชีพคืออะไรก็คือดัชนีที่สะท้อนให้เห็นว่าภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังผมอยู่อ้าวแล้วมันมีแค่นี้แล้วยังไงต่อถ้าบอกว่าดัชนีค่าครองชีพดัชนี CLI ปรับเพิ่มขึ้นแล้วยังไงต่อไปในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ดัชนีแล้วเนี่ยเราในดัชนีนี้จะบอกว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกี่บาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสและโครงสร้างค่าใช้จ่าย

0: ของครัวเรือนไทยเนี่ยจ่ายในเรื่องอะไรบ้างนะครับและอาชีพไหนที่เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันปีนี้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นมา2 3 4ราคาน้ำมันยังหลอนเราอยู่ยังหลอนครัวเรือนไทยยังหลอนประชาชนชาวไทยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันหนึ่งขณะนี้ที่ครัวเรือนไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดในอีกหลายๆปัจจัยแต่ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ปัจจัยเรื่องน้ำมันเนี่ยมันส่งผลต่อกระทบต่อภาระค่าจ่ายของประชาชนถูกไหมครับเน
1: ี่
0: ยป
1: ั
0: จจุบันก็ยังสูงอยู่แล้วก็ทิศทางก็ไม่รู้มันจะไปจบยังไงผมก็เริ่มต้นจากไตรมาสที่2นะฮะสงครามตะวันออกกลางมันเริ่ม28กุมภาพันธ์2569แล้วก็มันก็ส่งผลทำให้ไตรมาส2 3 4ยังเป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันไตรมาส2เนี่ยดัชนีปรับเพิ่มขึ้นดัชนี CLI หรือดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยปรับเพิ่มขึ้น 14% แล้วพอมาไตรมาส2ก็ไตรมาส3ครับเมื่อกี้2นะครับ 14% มาไตรมาส3เนี่ยลดลงมาหน่อยนึงนะครับและไตรมาส4ผ่านการประเมินผ่านการคาดการณ์ว่าจะดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะยังน้อยกว่าในไตรมาส2ที่ดัชนีมันปรับตัวสูงขึ้นก็ประมาณสักไตรมาส2นี่เพิ่มขึ้น 14%
1: ครับ
0: ดัชนี CLI เพิ่มขึ้น 14% ครับดร.ครับแล้วก็ดัชนีไตรมาส3เนี่ยลดลงไปประมาณสัก 10% เหลือลดลงจาก14เป็น10แล้วก็ไปไตรมาส4เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 11-12% อันนี้ทิศทางของดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยที่มีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นคำถามที่สำคัญคนที่ฟังผมอยู่ผม
2: ว่าจะคน
0: ความมีความรู้เยอะมันผมเทียบกับปีไหน
1: ครับ
0: ผมเทียบกับปี2566ทำไมผมเทียบกับปี2566ก็เพราะว่ามันเป็นปีที่หน่วยงานต่างๆเขาใช้คิดคำนวณที่เป็นปีฐานนะที่เป็นปีฐานนะครับเพราะนั้นก็เทียบเพราะนั้นก็จะสามารถพาดหัวข่าวได้ว่าดัชนีค่าครองชีพหรือดัชนี CLI Cost of Living Index ของไทยที่จัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่มสูงขึ้นในรอบ3ปี
1: ครับ
0: พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าดัชค่าครองชีพของลูกครัวเรือนไทยสูงสุดที่เราเจอประสบพบเจอในวันนี้ไตรมาส2 3 4เป็นค่าครองชีพที่สูงที่สุดในรอบ3ปี3ปีผมวัดจากไหนก็วัดจาก2566ที่ผมใช้เป็นปีฐานตามได้พูดไปแล้วคราวนี้มาต่อไปดัชนีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาคำนวณต่อว่าเป็นค่าครองชีพของครัวเรือนไทยในแต่ละไตรมาสในแต่ละภูมิภาคดัชนีนี้คำนวณเป็นภาพรวมทั้งประเทศและหลายภูมิภาคมี1กรุงเทพและปริมณฑล2ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับเพราะนั้นดัชนี CLI ก็จะรายงานเป็นทั้งระดับประเทศและรายภูมิภาคเป็นค่าใช้จ่ายบาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสครัวเรือนไทยไหนใน6ใน5ภูมิภาคที่มีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดผลการคำนวณจากดัชนี CLI ผ่านไปเป็นตัวเลขค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยพบว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันมากที่สุดคิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นเดือนละขออภัยเพิ่มขึ้นไตรมาส2 10,000 บาทไม่ได้กลมๆเป๊ะนะครับมีหย่อนๆหน่อยท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านนักวิชาการทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายประชาชนทั่วไปเซิร์ชใน Google ได้แต่วันนี้ผมไม่มี PowerPoint ดูต่อหน้าคอมผมมีปัญหา
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสรุปได้ว่า ครัวเรือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุดขณะนี้อันดับหนึ่งจากราคาน้ำมันกลุ่มพลกรุงเทพผมอยู่ในนั้นด้วยด็อกเตอร์อยู่ในนั้นคุณลิซ่าอยู่นั้นท่านผู้ฟังอยู่ในนั้นสองคนที่อยู่ในต่างจังหวัดภาคไหนที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงที่สุดก็คือผมเช่นกันเพราะว่าอยู่ในภาคใต
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นจากราคาน้ำมันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันคำว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันก็คือหมายความว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมากเป็นระดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครและคนภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานล้นหลั่นกันมาตามลำดับ 7:15 นาทีถูกไหมครับผม
1: ถูกแล้วครับ
0: จะมาบอกท่านว่าแล้ว อาชีพใดที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากสุดแล้วเขาไปจ่ายอะไรมากที่สุดแล้วข้อเสนอแนะสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่ประเทศไทยว่าเมื่อมีภาระค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยครัวเรือนไทยอย่างไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาต่อกันเบรกที่2ครับผม
1: พักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่อาจารย์ได้จั่วหัวไว้กันต่อนะครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: กลับมาติดตามกุ๊ดมอร์นิ่งอาเซียนนะครับในมีบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นวันฉ่ำนะวันนี้คือตกโปรยปลายมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแถวบ้านอาจารย์ฝนตกไหมครับ
0: ตกอยู่ครับตอนนี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ผมว่าสำหรับผมเนี่ยยุ่งอยู่สองเรื่องหนึ่งฝนตกหนักเดี๋ยวจะออกไปลำบากสองก็คือเบรกแรกก็คือลืมสามเรื่องลืมรหัสเข้าคอมลืมรหัสซูมของรายการลืมหูฟัง
1: คร
0: ับผมมั่วเลยวันนี้สำหรับผมนะโอเค
1: ครับมาต่อครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จวบประเด็นไว้น่าสนใจคือโอเคเรารู้แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องค่าครองชีพสูงสุดนะฮะก็อาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แล้วอาชีพไหนกลุ่มไหนครับ
0: ผมดูท่านดร.เนี่ยขาดไปวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไปต่างภารกิจต่างประเทศก็ดูคลิปท่านดร.อยู่นะ
1: ฮะ
0: โอเคครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรบอก
1: อยากจะบอกเฉยๆขอบพระคุณครับ
0: โอเคดร.เจตกุลิซ่าท่านผู้ฟังคิดว่า อาชีพไหนในกรุงเทพเนี่ยที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
1: กุลิซ่า
0: ผมคำนวณผ่านกุลิซ่ากุลิซ่าคิดว่าเป็นอาชีพไหนอ่ะในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพและปริมณฑลเดาๆมาก็ได้กุลิซ่า
3: เกี่ยวอาจจะต้องเกี่ยวกับการขับรถต่างๆหรือเปล่าคะเพราะว่าค่าน้ำมัน
0: น่าสนใจ
1: คนขับแท็กซี่อย่างนี้เหรออ
0: ่าเออใช่ใช่คนขับแท็กซี่หรือเปล่าด็อกเตอร์ล่ะด็อกเตอร
1: ์ก็น่าจะเป็นผมก็น่ามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ถ้าน้ำมันเนาะก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นไหมเท่าที่เดานะแล้วก็อาจจะมีรวมถึง Grab Rider อะไรต่างๆที่เป็น Rider ประมาณนั้นอ่ะอันนี้เดานะฮะ
0: ก็เคียงทั้งสองท่านเลยคืออาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมากที่สุดนะฮะจากการที่ต้องจ่ายนะครับเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพคนชั้นกลางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ

0: การทำอาชีพอิสระคือ1เป็นพนักงานประจำพนักงานในบริษัทในกรุงนะครับจากดัชนี CLI ของผมเนี่ยคนกรุงนักวิชาการพวกเราดร.คุณลิซ่าลูกจ้างคนทั่วไปคนกลุ่มนี้เนี่ยมีเป็นกลุ่มที่ได้รับภาระค่าใช้จ่ายมากสุดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: คือดัชนีเนี่ยหลังจากคำนวณดัชนีแล้วเนี่ยดัชนีมันบอกว่า3อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาชีพอื่นก็ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับแต่ที่มากที่สุดเนี่ยเป็นคนทำงานทั่วไปพวกเรานักวิชาการลูกจ้างข้าราชการนะครับคนขั้นกลางๆส่วนใหญ่อะ
1: uh-huh.
0: เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพมากที่สุดในกรุงเทพมหานครส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากค่าครองชีพที่ผมคำนวณผ่านทางดัชนี CLI นะครับดร.กุลิซ่าว่ายังไงไม่รู้แต่ผลจากการคำนวณผลจากการศึกษาบอกว่าในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงๆในกรุงเทพเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานทั่วไปคนทั่วไปชั้นกลางอันที่สองเนี่ยเป็น SME นะในกรุงเทพอ่ะ
1: uh-huh.
0: เป็น SME ส่วนในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มที่เป็น SME และการเกษตรกร
1: uh-huh.
0: เรื่องนี้มันเป็นกระจายกันอยู่ในแต่ละภูมิภาคยินอะไรเป็นหนึ่งอะไรเป็นสองเลยนะครับผมไปวิเคราะห์ในเปเปอร์ให้อยู่แล้วแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าจากดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยที่ผมทำนี่นะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตทำเนี่ยมีอยู่3อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน1คนใช้แรงงานทั่วไปซึ่งก็เป็นกลุ่มคนชั้นกลางลูกจ้างพวกผมด้วยแล้วเนี่ย2 SME แล้วก็3ก็
1: เกษตรกรในต่างจังหวัด
0: แยกเป็น2ส่วนก็คือเกษตรกรที่ปลูกพืชและเกษตรกรที่ทำประมงภาคใต้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้ไม่ได้ออก PowerPoint มาด้วยเนี่ยเป็นเกษตรกรทั้ง SB และเกษตรกรที่ทำเรื่องประมง
1: เพราะต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันไงในการออกไปหาปลาหาออกเรือ
0: ครับประเด็นต่อไปที่ ดัชนี CLI บอกก็คือว่าแล้วภาระค่าใช้จ่ายตามอาชีพต่างๆที่สูงขึ้นเนี่ยไปจ่ายอะไรผมเรียนท่านผู้ฟังดร.เจตกุลิซ่าอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยครัวเรือนไทยเนี่ยเอาเงิน100บาท 100% เนี่ยไปจ่ายเรื่องค่าอาหาร2ค่าที่อยู่3ค่าเดินทาง
1: ครับ
0: ค่าเดินทางและค่าขนส่งผลของดัชนี CLI บอกผมว่าภายใต้ราคาน้ำมันภายใต้ปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในประเทศไทยเนี่ยส่งผลทำให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเปลี่ยนแปลงไปเดิมนี่เราใช้เรื่องของอาหาร2ที่อยู่3ค่าเดินทางผลของราคาน้ำมันผ่านดัชนี CLI พบว่าโครงสร้างค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเปลี่ยนไปเป็น1ค่าเราจ่ายไปเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งมากขึ้นเกือบ 50% ลองลงมาก็เป็นอาหารลองลงมาก็จะเป็นที่อยู่อาศัย
1: ครับ
0: ผมสรุปมาถึงตอนนี้ได้ว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลทำให้ครัวเรือนไทยเปลี่ยนโครงสร้างค่าใช้จ่ายหมายความว่าไปจ่ายในเรื่องของการเดินทางไปจ่ายในเรื่องของการขนส่งมากกว่า อาหารเดิมมันเป็นอาหาร mm-hmm. อาหารก็สูงนะครับประมาณทัก 30% อันนี้เกือบอันแรกนี่เป็นค่าเดินทางและค่าขนส่งเกือบ 50% อาหารนี่ก็30%
1: ครับ
0: ตามมาติดเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งนะครับโอเคไล่มาตั้งแต่ดัชนีไล่ตั้งแต่ภาระค่าใช้จ่ายว่าผลของราคาน้ำมันทำให้ครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น7เท่า
1: โอ้โหเยอะมาก
0: เท่าบางพื้นที่เกือบ8บางภูมิภาคเกือบ8
1: ที่ไหนที่8ครับอาจารย์กรุงเทพมั้ย
0: กรุงเทพครับ
1: ฮะโอเคครับอาจารย์ครับ
0: ใต้ภาคใต้ลงมาภาคใต้แบบตามมาติดๆหายใจลดต้นคอกรุงเทพอ่ะ
1: งั้น

0: ผมถามอาจารย์บ้างในทางกลับกันที่ไหนที่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะน้อยที่สุดเหมือนกับว่าแบบได้รับกระทบน้อยที่สุดจะย้ายไปอยู่ที่นั่นนะ
1: เป็นภาคอีสานกับภาคเหนือประมาณนี
0: ้คุณลิซ่ากับเชียงใหม่ครับ
1: ภาคอีสานกับภาคเหนือมีภาระค่าใช้จ่ายน้อยสุดนะครับแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับภาคภูมิภาคเนี่ยนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายรองลงมาตามลำดับโอเคสุดท้าย2นาที1นาทีนะครับข้อเสนอแนะมีหลายข้อนะครับแต่ผมอยากจะเสนอแนะข้อเดียวพอ
0: ครับ
1: การจัดทำดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยหรือดัชนี CPI เนี่ยผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาตัวดัชนีพวกนี้ไปเป็นกำหนดนะครับเรื่องของค่าจ้างเรื่องของการช่วยเหลือภาคครัวเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคเพราะนั้นการที่เราไปช่วยรวมทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงเป้าหมายโดยตรงทั้งสองท่านท่านผู้ฟังถ้าใครติดตามเรื่องนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองในลากเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงก็คือเรื่องค่าจ้าง
0: ค่าแรง
1: นะเพื่อจะหาเสียงกับค่าพี่น้องที่ใช้แรงงานมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมาตรงกับสิ่งที่เราทำพอดีก็คือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งบอกว่าพรรคการเมืองไทยนี่แหละบอกว่าในช่วงที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะขึ้นค่าจ้างเนี่ยในภูมิภาคหรือในจังหวัดเนี่ยควรจะวัดจากค่าครองชีพ
0: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
1: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
0: ครับ
1: เอาตัวค่าครองชีพนี่เป็นตัวเป็นเกณฑ
0: ์ครับ
1: แล้วที่ผมพูดถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางอาหารค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยในแต่ละภูมิภาคจ่ายไม่เท่ากันจ่ายไม่เท่ากันเพราะนั้นถ้าเราเอาดัชนี CLI ของคณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิกไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านช่วยครัวเรือนไทยได้ตรงจุดได้ตรงเป้าว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับ
0: คร่
1: าวๆได้ประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงท่านไปตามได้ในเซิร์ช
0: มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะก็มีในหัวอ่านของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานขอบคุณอาจารย์มากน่าสนใจมากนะครับแล้วก
1: ็ขอให้ดร.เจตมากๆเลยครับ
0: หาพาสเวิร์ดอะไรต่างๆเจอนะครับ ขอบพระคุณกับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านดร.กุลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับก่อนที่จะลากันไปนะครับย้ำเตือนจะมีการเลือกตั้งนะของผู้ประกันตนนะฮะบอร์ดประกันสังคมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อกำหนดแนวทางนะของการประกันสังคมของผู้ประกันตนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วไฮไลท์นะฮะช่วงเย็นนะครับจริงๆมีหลายรายการที่เราส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยได้แต่ไฮไลท์คือ18:08 นนะครับวิ่ง100เมตรชายนะลุ้นเทพบิลภูริพลบุญสอนนะครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในเวลาต่ำ10ได้หรือเปล่านะส่งใจไปนะคุณลิซ่า
2: แล้วค่ะนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและขอให้มีความสุขมากๆค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: นาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mpod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้

รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยครับศุกร์ที่25กันยายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยวมีพาดหัวข่าวด้วยนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองยังคงประกาศ

0: ขอเริ่มต้นประเด็นแรกกันครับประเด็นที่คนไทยมีความสุขเมื่อวานนี้นะครับหลังจากทราบข่าวน้องเนเน่รอยัลนะครับคว้าแชมป์ ATG นะครับ AGT นะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็คว้าเงินรางวัลไป1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้แล้วนะครับเนเน่รอยัลหรือว่ารัติการอัมรอยสาวน้อยจากภูเก็ตได้รับเสียงโหวตชนะรายการอเมริกา Got Talent การประกวดทักษะความสามารถยอดนิยมอันดับ1ตรงใจและก็ตรงความคาดหมายของคนทั่วโลกเลยนะครับซึ่งวินาทีที่กรรมการประกาศผลโหวตก็ทำให้เนเน่ฟุบไปกองกับพื้นด้วยความตื้นตันดีใจเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในหมู่ผู้ชมครับก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนส่งเสริมลูกสาวมาโดยตลอดนะครับมีการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT โดยบอกกับพิธีกรบนเวทีว่าดีใจและขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกเสียงโหวตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับน้องเนเน่เองเนี่ยนะครับจากวันนี้ไปน้องแพรวหรือว่ารัติกามอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัยเพียง16ปีกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วนะครับเธอได้สร้างฐานแฟนเพลงในทุกระดับผู้คนในวงการดนตรีมากมายติดตามผลงานของเธออย่างจริงจังในรายการจารึกชื่อเป็นศิลปินไทยนะครับโดยเขาบอกว่าจะมีการติดตามเส้นทางความสำเร็จแล้วก้าวต่อไปของเธอในเส้นทางดนตรีระดับโลกนะครับหลังจากมีการคว้าแชมป์ AGT ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าเงินรางวัลนอกเหนือจากทางกองประกวดจะให้แล้ว1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ายังไม่รวมภาษีที่ต้องหักกันไปนี่นะครับกลับมาประเทศไทยก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เตรียมจะมอบรางวัลนี้ให้กับน้องด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปกอดน้องบนเวทีด้วยความดีใจนะครับเป็นภาพนายณรงค์อําลอยครับแล้วก็นางอ้อมพูนเกิดพ่อแม่ของน้องเนเน่รอยัลกอดลูกด้วยความดีใจที่เนเน่คว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ปี2026ได้สำเร็จเนเน่นี่ทิ้งตัวลงกับพื้นเวทีเอามือปิดหน้าร่ำไห้ด้วยความดีใจหลังพิธีกรประกาศชื่อเป็นแชมป์รายการระดับโลกนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าเนเน่สุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลก AGTชาวมักการโหวตชนะท่วมท้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยฟัน1ล้านเหรียญพร้อมกับสัญญาโลกตะลึงเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาวน้อยสุดมหัศจรรย์วัย16ปีลูกสาวแห่งชาติจากภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21ปีนี้ไปครองได้สำเร็จเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกว่าไร่มนร็อกพิชิตฝันเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ฟีเวอร์แห่ชื่นชมสาว16จากภูเก็ตโหวตถล่มทลายรับ1ล้านดอลลาร์กระหึ่มโลกเนเน่รอยัลสาวน้อยมาสัจจันจากภูเก็ตวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยผงาดคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent แล้วก็มีภาพเนเน่นะครับสาวน้อยมาสัจจันจากภูเก็ตที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดทางร้องโชว์พลังเสียงแล้วก็ไร้มนกีตาร์ร็อกแบบสะใจท่ามกลางเสียงเชียร์คะแนนโหวตอันท่วมท้นครับจนชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ไปครองอย่างยิ่งใหญ่รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ส่งใจจากนิวยอร์กถึงแคลิฟอร์เนียร่วมยินดีกับเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์อเมริกัน Got Talent สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติส่วนอีกหนึ่งเสียงที่ชื่นชมและยกให้เนเน่เป็นเด็กมหัศจรรย์ก็คือน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติค่ะ ให้ฉายาน้องเนเน่ว่าเนเน่กีตาร์ไม่พลาดเป้าและยังได้แต่งเพลงเป็นของขวัญ

0: ให้เนเน่ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็พาดหัวข่าวน้องเนเน่เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันพร้อมกับภาพด้วยนะคะเนเน่กระหึ่มโลกแชมป์ AGT สร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ไทยรับเงินรางวัล$1 ล้านเจ้าตัวถึงร่ำให้นายกชื่นชมไอดอลเยาวชนสร้างตำนานระดับโลกเนเน่ร็อกสตาร์สาวน้อยภูเก็ตคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีภารกิจตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ไปจับมือกับ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอน9 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กนะครับซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาชาติสมัยสามัญ นะครับครั้งที่81ณนครนิวยอร์กก็เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณนครนิวยอร์กแล้วก็หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนนะครับของ Google นะครับโดยนายกกล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและก็การลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า$1,000 ล้านหรือว่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทพัฒนา Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ Google Cloud Region นะฮะในกรุงเทพยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจับมือ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับขณะที่ประธานของ Google เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะมีความร่วมมือนะครับในการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านดิจิตอลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยแล้วก็สตาร์ทอัพของไทยพร้อมยืนยันร่วมเป็นพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยด้วยนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าจอสปีดเวที UN ปลุกโลกยึดมั่นในกติกานายกจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลด้านภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวหารือลงทุนค้าขายกับไทยศิริศักดิ์เผยสุนทรพจน์อนุทินบนเวที UN ครั้งแรกตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันชูสร้างความไม่เดือเชื่อใจปลุกโลกยึดกติกาส่วนอีกนะครับประเด็นหนึ่งนะฮะคล้ายกันครับสำหรับพาดหัวข่าวกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะสปีดบนเวที UN ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุทธรวิลาวันโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปราจีนนะคะหลังจากพบหลักฐานเขม่าปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยศาลอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชัยเมษสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยก่อนการฟังคำพิพากษานางนภาพัฒน์อัจฉสานิชมนอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีภรรยาของสจ.โต้งพร้อมกับทนายความได้เดินทางมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษนายสุนทรจำเลยที่7และจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่ว่านายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และ8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้นะคะสั่งประหารโกธรคดีโหดเมืองปราจีนคุมสมุนรุมยิงสนั่นดับชีพสจ.โต้งคนดังให้การเป็นประโยชน์เหลือโทษตลอดชีวิตสิ้นลายเจ้าพ่อเมืองปราจีนศาลสั่งประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันกับพวกค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าประหารชีวิตโกธรกดลูกซองซัดสจ.โต้งขม่าวปืนมัดลิ้นไม่หลุดศาลลดโทษตลอดชีวิตศาลตัดสินประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีพร้อมลูกน้อง4คนคดีร่วมกันสังหารสจ.โต้งจบชีวิตร่างพลุนภายในคฤหาสน์หรูกลางเมืองปราจีนบุรีเหตุ

0: เกิดช่วงปลายปี2567เผยขม่าวดินปืนหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวดิ้นไม่หลุดระบุชัดกัวทรร่วมวงยิงด้วยใช้ปืนลูกซองยาวกระหน่ำ3นัดถือเป็นการร่วมแต่ให้การประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทขณะที่ศพของสจ.โต้งญาติเก็บไว้ณวัดมะกอกสีมารามอำเภอเมืองปราจีนบุรียังไม่ได้ประกอบพิธีชาปนกิจแต่อย่างใดครับ 7:41 นาทีเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะโดยทั่วไปแพทย์ก็มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นก็เสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะว่าโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปก็คือเคลมได้แต่ก็ต้องมีส่วนร่วมจ่ายดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้ทาง DSI นำป้อมภาวุธแล้วก็ฟิล์มรัตภูลและพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นนะครับส่งอัยการคดีพิเศษฟ้องคดี Forex มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านเลยครับเมื่อวานนี้นะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศครับได้นำผลความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายโดย2รายนี้ก็คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดาราชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยฟิล์มรัฐภูมิเดินทางมาถึงโถงรับรองของ DSI พูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีปกติไม่มีอาการเครียดนะครับบอกว่าวันนี้มั่นใจมากนะครับไม่กังวลอะไรเลยที่ผ่านมาส่งพยานหลักฐานไปหมดแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเช่นเดียวกับคุณภาวุฒินะครับก็เดินทางมาพร้อมทีมกฎหมายก่อนเปิดเผยบอกว่าสำหรับเรื่องเส้นเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงตามที่พนักงานสอบสวนพบเจอนั้นตนได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้ไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วมีความมั่นใจในการต่อสู้คดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้จากไทยโพสต์ครับ DSI ส่งฟ้อง Forex ย้ำเส้นเงินภาวุฒิผิดปกติ DSI DSI นำป้อมพาวุธฟิล์มรัฐภูมิกับพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นส่งอัยการคดีพิเศษฟ้อง Forex มูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาทย้ำเส้นทางเงิน28ล้านก่อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวพาวุธผิดปกติระบุทำ

0: หนังสือประสานประธานสภาแจ้งขอส่งตัวส.ส.ภาวุฒิส่งฟ้องแล้วด้านฟิล์มป้อมไม่กังวลยืนยันในความบริสุทธิ์ใจขณะที่อัยการนัด5ตุลาคมฟังคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ครับ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะทางกรมชลประทานก็ยังคงปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่สทนช.ก็สั่งพร่องน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนเพิ่มอีกด้วยรับฝนหนักถึงวันที่26กันยายนค่ะสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงเช้าวันนี้นะคะปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจากแม่น้ำปิงก็เริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงที่ระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องติดตามปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะหากมีฝนตกเพิ่มก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์และปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เข้ามาทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ชี้แจงนะคะว่าจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วประกอบกับคาดการจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางก็คาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้จะทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกลงมามากกว่าที่คาดการนะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554ซึ่งขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวเรื่องนี้ด้วยค่ะจ่อ4จังหวัดรับมือน้ำเจ้าพระยาปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงด้านเมืองพัทยาอ่วมถนนหลายสายจมบาดาลส่วนสุพรรณบุรีน้ำเอ่อท่วมแล้ว5อำเภอขณะที่อ่างทองกระทบแล้ว3อำเภอเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือด้านจังหวัดระยองวิกฤตน้ำทะลักอำเภอปลวกแดงชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของและหมูรอดตายหวิดค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็เร่งช่วยชาวบ้านนะคะขนของหนีน้ำในส่วนของพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะก็หนีน้ำท่วมอย่างโกลาหลทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าและทรัพย์สินอื่นๆหลังจากระดับน้ำเนี่ยท่วมที่พักสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังต้องช่วยหมูหลายตัวไปอยู่อย่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: กทอ.ก็ยืนยันนะครับว่านิคมภาคตะวันออกจะไม่ถูกน้ำท่วมชี้ฝนช่วยเติมอ่างเก็บน้ำสำรองด้วยครับนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอ.ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกว่าภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใดแม้ในบางพื้นที่ชุมชนรอบนอกอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากการปลูกสิ่งขวางทางระบายน้ำขณะเดียวกันครับปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการเอลนีโญโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าฝนที่ตกหนักตลอดวันตลอดคืนครับส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งในพื้นที่ระยองมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียงวันเดียวสูงถึงเกือบ 4,500,000 ลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง3แห่งมีความจุรวมกันกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนหน้านี้มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ200ครับและก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากคาดว่าปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้จะช่วยเพิ่มระดับน้ำในอ่างสูงถึง 70-80% ของความจุรวมก็ขอให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนมั่นใจได้ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงนี้ไม่กระทบหรือว่าไหลทะลักท่วมพื้นที่ในนิคมครับแต่ว่ามีภาพข่าวนะครับอยู่ใน Daily News นะครับเป็นภาพที่อยุธยาครับฝนถล่ม

0: หนักน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันเวลานานครับส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันทำให้สวนกล้วยของชาวบ้านในพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายส่วนที่พัทยาเกิดน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ใน Daily News นะครับเจ้าพญาขึ้นพรวดคืนเดียวพืชผลพังพิษฝนถล่มพัทยาจมน้ำนักท่องเที่ยวตกคลองจมหายเจ้าพระยาขึ้นพรวดอยุธยาเร่งตั้งบังเกอร์ป้องโบราณสถานวัดชัยและวัดกษัตราชาวบ้านครวญน้ำมาคืนเดียวท่วมพืชผลพังยับลุยน้ำขุดหน่อกล้วยหนีชดเชยไม่คุ้มเสียขณะที่พัทยาพิษฝนถล่มนานกว่า1ชั่วโมงทำน้ำเอ่อท่วมถนนสายหลักสูง50ซมถึง1เมตรนักท่องเที่ยวเดินฝ่ากระแสน้ำกลับที่พักก่อนเกิดเหตุสลด3ชาวต่างชาติเดินฝ่ามวลน้ำมองไม่เห็นสะพานพลัดตกคลองเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมาได้2ส่วนอีก1ถูกกระแสน้ำพัดหายเร่งค้นหาด่วนซึ่งจนถึงณขณะนี้ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวรายนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่ประเด็นกองทุนกยศค่ะเมื่อวานนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกยศทางคณะกรรมการได้หารือร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการขยายกรอบวงเงินกู้ยืมเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มอีก 14,400 รายตามจำนวนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมได้ครบทุกคนโดยทางกระทรวงการคลังก็จะเร่งขอใช้งบกลางประจำปี2569เพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ทันเวลาและมีวงเงินเพียงพอซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขอความเห็นชอบค่ะกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวประเด็นนี้ค่ะคลังชงของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านหนุนกยศขยายสิทธินักเรียนขอกู้อีก 14,000 รายคลังเร่งชงครม.ขอใช้งบกลางเพิ่มเติม 1,200 ล้านบาทหนุนกยศขยายกรอบวงเงินปล่อยกู้นักเรียนนักศึกษาที่ขอกู้ยืมแล้วยังไม่ได้สิทธิ์อีก 14,400 รายทำให้ปีนี้มีผู้ได้รับเงินกู้จากกยศรวม 790,000 รายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าคลังทุ่ม 1.2 พันล้านช่วยกยศ.ปล่อยกู้นักศึกษานายกถกภาคธุรกิจเชื่อเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าสำเร็จด้วยดีกต.วางตัวเหมาะสมคลังช่วยกยศ.ของบกลาง 1,200 ล้านบาทปล่อยกู้นักศึกษาเพิ่ม 14,400 คนทำให้นักศึกษาได้กู้ 7.9 แสนรายมากที่สุดเท่าที่เคยให้กู้นะครับให้กองทุนเร่งรัดชำระหนี้สำหรับลูกหนี้กยศที่เหลือค้างชำระไม่มากครับน่าจะมีเงินทำให้เสริมสภาพคล่องของกยศได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นประเด็นเด้งแล้วสีเสือสน.ดินแดงเส้นปมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1หรือว่าบก.น.1นะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรเป็นผู้บังคับการน.1เซ็นคำสั่งนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงลงวันที่23กันยายนครับหลังเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นาทีวันเดียวกันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับผู้กำกับการสน.ดินแดงสั่งการนะครับในการบุกเข้าจับกุมบ่อนที่ดินแดงนะครับโดยอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์14แยก11นะครับก็ได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกุมนักพนันได้ถึง53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คน แบ่งเป็น

0: ชาย26คนหญิง23คนแล้วก็ผู้จัดที่มีการเล่นการพนัน7คนชาย6คนหญิง2คนครับประกอบด้วยเงินสดที่เป็นของกลาง 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคอุปกรณ์การเล่นพนันอีกเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดก็มีการสั่งเด้ง4เสือของสน.ดินแดงแล้วนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวบอกว่าเด้งแล้ว4เสือสน.ดินแดงเส้นปมมท.4บุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับการน.1สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมมท.4เปิดปฏิบัติการบุกทลายสายฟ้าและบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4ในตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1 ระหว่าง
1: เอเชียนเกมอีสปอร์ตเงินยกน้ำหนักเรือใบคว้าทองแดงไทยกวาดเหรียญเพิ่มนะคะทีมอีสปอร์ตประเดิมคว้าเหรียญเงินขณะที่ฟ้างธีรพงศ์ก็คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก60กิโลกรัมชายค่ะก็ทางฟ้างธีรพงศ์นะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าลงแข่งทั้งที่เจ็บด้วยค่ะแต่ก็พอใจผลงานที่คว้าเหรียญทองแดงได้ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะให้กำลังใจผู้ต้องขังหนุนดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรกลับคืนสู่สังคมอย่างเต็มศักยภาพพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผอ.กองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาภายในของผู้ต้องขังพร้อมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวีโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาปลูกฝังความรับผิดชอบและช่วยผ่อนคลายความเครียดเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังปรับตัวเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมเมื่อพ้นโทษนอกจากนี้ยังวางแนวทางดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรทั้งการประกอบอาชีพการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคและการเยียวยาจิตใจเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างความเข้มแข็งคืนสู่สังคมในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาครับคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณสาครคุณสสุพันคุณหนุ่มคุณจิรวัฒน์คุณเทศยะนะฮะคุณประเสริฐคุณลูล่าคุณสมนึกคุณทอทูลทองคุณเสือนะฮะคุณรักคุณสุภชัยด้วยขอบพระคุณมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฝนตกกระจายเกือบทั้งประเทศกรุงเทพฝนช่ำฝนตกสูงสุดเขตมีนบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบนอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูง10เมตรขอให้เรือบริเวณทะเลมาและเรือระวังการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนขณะที่กรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งเตือนเช็คฝนก่อนออกจากบ้านเนื่องจากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีฝนตกหนักทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้โดยตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มเมฆฝนยังดูเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมทั่วกทม.ต่อเนื่องจังหวัดใกล้เคียงฝนน่าจะตกยาวโดยมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกด้านข้อมูลศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.รายงานเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรีที่ 91.5 มิลลิเมตรนายกลั่นระฆัง NYSE เชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐวันนี้เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE พร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าความร่วมมือเซตและ NYSE ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มาก

0: อื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0899-499-0909
5: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโซย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
10: น์ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มาแล้วค่ะมาพร้อมกับเพลงเพราะๆแบบนี้ย้อนวัยกันเหมือนเดิมเลยปังปอนรายงานตัวที่เก่าเวลาเดิมมาพร้อมกับฝนแบบนี้หลายพื้นที่ตกเยอะตกหนักกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์อีก1วันที่จะต้องมาทำงานกันนะคะสู้ๆกันนะทุกคนวันนี้เราเจอกัน25 กันยายน 2569ศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์ทำงานให้เต็มที่และมีความสุขสมกับวันนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันนะคะเติมกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะวันนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างยังเจอฝนหนักกันหรือเปล่าพูดคุยทักทายส่งภาพมาให้ดูได้นะคะเมื่อวานหลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่พื้นที่ไหนกันบ้างอยากจะรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงฝนในตอนนี้หลังไมค์เบอร์นี้บอกปังปอนด่วนเลยค่ะ0394714444ส่งภาพมานะคะผ่านทางเพจสมท.จันทบุรีก็ได้คุณผู้ฟังค่ะทุกท่านจะได้อัปเดตเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันด้วยแต่ในช่วงนี้ปังปอนมีเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนรออยู่ค่ะ

0: Green News
1: กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบไมโครพลาสติกด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการทดสอบระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกของประเทศไทยสำหรับการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้เท่าเทียมสากลเป็นการยกระดับมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมมลภาวะจากไมโครพลาสติกที่เป็นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์นั่นเอง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Impact Hello One One
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฝนในตอนนี้แล้วนะคะมาอัปเดตเรื่องราวของฝนกันแบบต่อเนื่องเลยค่ะเราเจอความกดอากาศต่ำนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนมาที่ประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมทำให้หลายพื้นที่ฝนตกเยอะตกหนักแบบนี้นะคุณผู้ฟังก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของดินโคลนถล่มนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันในช่วงนี้กันค่ะหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดเลยของภาคตะวันออกเผื่อว่าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีเนี่ยตัวเมืองชลบุรีหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ่อทองศรีราชาหรือว่าบ้านบึงด้วยค่ะรวมไปจนถึงจังหวัดจันทบุรีเหมือนเดิมเลยในหลายพื้นที่แบบนี้อำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งนะคะรวมถึงที่เขาคิดชะกุดแล้วก็สอยดาวกันด้วยค่ะใครจะเดินทางไปจังหวัดตราดช่วงนี้ตรวจสอบให้ดีก็แล้วกันนะคะทั้งที่ตัวเมืองตราดและที่อำเภอบ่อไร่กันด้วยส่วนใครอยู่ตรงไหนในตอนนี้อยากจะอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนเนี่ยพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากปภ.โทรได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์1784ได้เลยค่ะ

0: Hot Green News
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการเศรษฐกิจหมุนเวียนประกาศสนับสนุนบริษัท Better West Care จำกัดเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นสุดล้ำสำหรับการเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นนี้ภายใต้ชื่อ Carefloor ซึ่งเป็นผลผลิตระดับ Masterpiece จากโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนนั่นเองสำหรับนวัตกรรมนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการด้วยการนำสารมีบางชนิดที่เป็นของเสียมาผ่านกระบวนการอัพไซเคิลขั้นสูงจนพลิกโฉมกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ทรงประสิทธิภาพและรักโลกอย่างแท้จริงนับเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีมาผสานกับแนวคิดรักโลกสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิตและดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
0: MCOT Green News
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสนค.หนุนอุตสาหกรรมไทยยกระดับการผลิตสู่การผลิตสีเขียวขั้นสูงไม่ใช่ต้นทุนหรือภาระแต่เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ทางรอดที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกเผยกลุ่มการผลิตที่มีโอกาสที่หลากหลายทั้งระบบทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ยานยนต์ไฟฟ้าและพลาสติกชีวภาพนอกจากเทคโนโลยีที่มีดิจิทัลแบบนี้การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตสีเขียวไม่ใช่การนับหนึ่งใหม่สามารถทำได้ทันทีเช่นการเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่ระบบทำความเย็นที่ใช้สารทดแทนคาร์บอนต่ำหรือการยกระดับชิ้นส่วนโซลาร์เซลล์ให้มีประสิทธิภาพการรับและหักเหในเรื่องของพลังงานที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งจะช่วยให้ไทยรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่มีกฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อมเข้มงวดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: ลงไหลในปลื้มจน

0: Record Green News
1: การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของโลกโดยประเทศที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจะมีโอกาสดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวสำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่การส่งเสริมอุตสาหการแห่งอนาคตรวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมมีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ประเทศไทยพร้อมมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมบนเวทีระหว่างประเทศและพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมถึงประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนานาประเทศอีกด้วย
0: MCOTGreen News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปลื้มจังหวัดภูเก็ตได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาโดยคว้ารางวัล2026 Travelers Top Pick Awards ประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลสำหรับรางวัล นี้จัดขึ้นเป็นปีที่2โดย Air Canada Vacation เปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ใน10ประเภทซึ่งปีนี้ยอดโหวตรวมกว่า 1,300,000 เสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตอันดับ1ประเภท Wellness สะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและ Wellness ที่มีคุณภาพและหลากหลายรัฐบาลเร่งยกระดับ CDC สู่ฮับภูมิภาคเตรียมอัดงบ500ล้านบาทเสริมคลังรถห้องเย็นดันยอดซื้อขายแตะ 5,000 ล้านบาทในปีนี้รัฐบาลเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC สู่ฮับประจำภูมิภาคใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า500ล้านบาทดอกเบี้ย 1-3% เสริมทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกและรถห้องเย็นพร้อมจับมือภาคขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ขยายตลาดช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นลดความเสียหายเพิ่มช่องทางจำหน่ายและอำนาจต่อรองขณะที่ยอดซื้อขายผ่าน CDC ถึงเดือนกันยายน2569กว่า 3,130 ล้านบาทตั้งเป้าสิ้นปีแตะ 5,000 ล้านบาทโดยร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า

0: รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC เป็นฮับประจำภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมผลผลิตจากพื้นที่ต่างๆสู่ตลาดและผู้บริโภคได้เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมลดความเสียหายระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่นนทบุรีรถของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารถูกชนท้ายเมื่อเวลา 22:30 นของเมื่อคืนและเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อนหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดบนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกบางสีทองตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางหลักพบรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อน4คันหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ของนางสาววาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารและนักจัดรายการวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์นางสาววาสนาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากรถคันข้างหน้าหยุดชะลอตัวและเบรกอย่างกระทันหันเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้เกิดการเบรกต่อกันมาเป็นทอดๆรถคันก่อนหน้า2คันรวมถึงรถของตนเองสามารถเบรกและหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ถูกรถยนต์อีกคันพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรงแต่โชคดีตนไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นปลอดภัยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
6: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเคลมการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเคลมการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ10,000บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1

0: ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเอนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภาวา23กันยายนสาขาขลุง24กันยายนสาขาปัทวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวาง

0: การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอด ฮิวจัน

0: คอตกรีนนิวส์
1: มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนสำหรับโครงการเมืองทองธานีเมืองอัจฉริยะมีชีวิตตั้งอยู่บนพื้นที่ 4,000 ไร่มีลักษณะเป็นเมืองผสมผสานใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างครบถ้วนทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยโรงแรมสำนักงานสถานศึกษาหน่วยงานราชการและศูนย์แสดงสินการประชุมเมืองทองธานีในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่จัดแสดงสินค้าคอนเสิร์ตหรือการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่กำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบวงจรพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของประเทศที่ผสานการทำงานการดำรงชีวิตความบันเทิงการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจไว้ในแห่งเดียวเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้อยู่อาศัยชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

อยู่กับปังปอนในช่วงนี้ขึ้นชื่อว่าผิวพรรณเนี่ยใครก็อยากจะมีผิวที่สวยเรียบเนียนสดใสไปนานๆไม่ว่าจะเป็นคนผู้หญิงหรือว่าคนผู้ชายตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาหันกลับมาดูแลสุขภาพผิวเนี่ยเยอะกันมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะมีผิวพรรณที่สวยงามไม่มีริ้วรอยอยากจะชะลอวัยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ปังปอนมาแนะนำเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยทำให้หลายคนมีผิวพรรณที่สวยกระจ่างใสในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นเองค่ะหลายคนบอกว่านอกเหนือจากการที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ผักผลไม้แล้วเนี่ยค่ะเรื่องของการออกกำลังกายก็ช่วยกระตุ้นผิวพรรณของเราเนี่ยให้แข็งแรงสดใสห่างไกลริ้วรอยได้ด้วยจริงนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการออกกำลังกายในที่ร่มนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยสดใสขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการเต้นคาร์ดิโออยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบการว่ายน้ำอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวกระชับเต่งตึงได้เป็นอย่างดีส่วนใครชื่นชอบการวิ่งนะคะเวลาที่คุณออกไปวิ่งเนี่ยแนะนำให้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีแดดค่ะจะเป็นตอนเช้ามืดหรือจะเป็นในช่วงเวลาเย็นๆก็ได้นะคะแต่อย่าลืมการทาครีมกันแดดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยจะได้ช่วยปกป้องผิวคนจากแสงแดดแล้วก็รังสี UV ต่างๆกันด้วยค่ะและนอกจากนี้มีผลงานการวิจัยหลายชิ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นรวมถึงที่ประเทศไทยกันด้วยค่ะบ่งบอกนะคะว่าการออกกำลังกายช่วยทำให้หน้าเด็กขึ้นมีผิวพรรณที่ดีแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนที่อยากจะดูเด็กตลอดเวลาการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่แนะนำคุณกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ

0: Hot Green News
1: นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงพร้อมสร้างรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพลังวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายทะเลจากฟิวเจอร์ฟู้ดสู่เส้นใยชีวมวลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนการต่อยอดเป็นเส้นใยชีวมวลและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0: MCOTGreen News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้า

และแน่นอนว่าในช่วงนี้นะคะปังปอมมีเรื่องราวดีๆของดอกดาวเรืองมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยหลายคนเคยเห็นดอกดาวเรืองเนี่ยไปอยู่บนหิ้งพระนะคะหรือว่านำไปไหว้ค่ะบางคนก็บอกว่าดอกดาวเรืองเนี่ยเขามีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วรู้หรือเปล่าว่าดอกดาวเรืองสามารถนำมาทานได้ด้วยนะเขามีประโยชน์ต่อสุขภาพเรื่องของการบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถลดน้ำตาลและไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีการง่ายมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเลือกดอกดาวเรืองที่ไม่มีสารเคมีนะคะมาชงดื่มค่ะเป็นชาเพียงแค่คุณนำกลีบดอกดาวเรืองแห้งหรือว่าสดก็ได้นะคะมาล้างทำความสะอาดให้ดีเลยค่ะชงกับน้ำร้อนดื่มเหมือนชาทั่วไปช่วยบำรุงสายตาด้วยนะคะบางคนนำกลีบดอกไปต้มกับน้ำเดือดๆเลยดื่มกันเป็นน้ำสมุนไพรหรือว่าจะกินทั้งน้ำแล้วก็เนื้อได้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยนำกลีบดอกดาวเรืองสดๆค่ะไปทำเมี่ยงดอกดาวเรืองเอาไปยำดอกไม้ชุบแป้งทอดหรือว่าจะไปโรยในจานนะคะตกแต่งในผักสลัดของคุณแล้วหลายคนเนี่ยทานไปแล้วนะคะก็จะมีสายตาที่ดีไปบำรุงผิวพรรณแต่คุณผู้ฟังต้องเลือกดอกดาวเรืองที่ไม่ใช้สารเคมีในการบำรุงรักษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดอกดาวเรืองค่ะที่ปลูกโดยการไม่ใช้สารก็จะได้คุณประโยชน์ดีกว่านั่นเองนะคะ

0: ฮอตกรีนนิวส์หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์
1: หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา 10:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับตาเย็นนี้ฝนถล่มอีกไม่กังวลน้ำท่วมกรุงสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพในช่วงฝนตกว่าวันนี้ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเหนือกรุงเทพทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือมีนบุรีและลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศค่อนข้างสูงกรุงเทพมหานครจึงประสานกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมหาแนวทางการระบายน้ำออกทางพื้นที่ฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่แก้มลิงบึงบอนหนองบอนอุโมงค์ระบายน้ำช่วยรองรับทั้งนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่อาจมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายภายใน2วันขณะเดียวกันสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องไปจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะจุดที่เคยมีปัญหาการเดินทางเช่นอ่อนนุชอุดมสุขให้จัดรถช่วยประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังรถเสียกลางถนนและให้เจ้าหน้าที่กวาดถนนเร่งจัดการขยะสิ่งกีดขวางที่บริเวณปากท่อระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไม่น่าเป็นห่วงเพราะน้ำสูงสุดขณะนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกั้นน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่3เมตรดังนั้นแม้จะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตถึงแม้จะปล่อยมาที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้และติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเขื่อนขุนด่านน้ำเกือบ 94% เพิ่มระบายน้ำวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรรับฝนหนักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกข้อมูลวันที่24กันยายนมีปริมาณน้ำ 210.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 93.97% ของความจุอ่าง224ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่พื้นที่นครนายกยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำนครนายกหรือคลองท่าด่านตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้จากเดิมระบายวันละ1.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างรองรับปริมาณน้ำหลาก

0: ที่อาจไหลเข้าท่วมน้ำหลากที่อาจไหลเข้าเขื่อนจากฝนตกเพิ่มขึ้นโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชลระบุว่าปริมาณน้ำที่ระบายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรวมถึงประชาชนผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำโดยจะทยอยปรับการระบายน้ำตามสถานการณ์ติดตามสภาพพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังฝนตกทั้งคืนน้ำป่าหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดสระแก้วฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญไว้ที่สูงขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกำลังพลเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ภายในขณะนี้น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางจุดกระแสน้ำมีความรุนแรงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องรออุปกรณ์และเรือเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรง

0: าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอาล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

อยู่กันในช่วงของ Mcot ยกนิ้วแบบนี้พาไปหาของดีของอร่อยในจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าลำไยของจันทบุรีออกเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดจันทบุรีที่ทำแกงเขียวหวานลำไยกินกันนะคะโดยเป็นของขึ้นชื่อเมนูอร่อยของโป่งน้ำร้อนเขาเลยค่ะรสกลมกล่อมหอมลำไยหวานละมุนเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสำหรับแกงเขียวหวานลำไยอย่างที่บอกไปค่ะเขานำพืชพันธุ์อย่างลำไยนะคะผลไม้ขึ้นชื่อมาผสมผสานกับเครื่องแกงเขียวหวานและกะทิได้รสชาติกลมกล่อมลงตัวหอมหวานละมุนจากลำไยช่วยให้แกงเนี่ยมีรสชาติอ่อนโยนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนิยมทำในครัวเรือนแล้วก็ร้านอาหารท้องถิ่นค่ะของจังหวัดจันทบุรีแล้วเป็นเมนูที่ทุกคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่จันทบุรีต้องไปตามหากันด้วยนะคะอย่างที่บอกไปจุดเด่นของเขาก็คือการใช้ลำไยนั่นเองค่ะแล้วก็เครื่องแกงเขียวหวานสูตรดั้งเดิมเข้มข้นกะทินะคะแล้วก็ที่สำคัญนะใครชื่นชอบเนื้อสัตว์แบบไหนใส่ไปได้เลยค่ะจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนะคะได้หมดเลย

วิธีการดีๆแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้อาหารของเราเนี่ยมีความอร่อยเพิ่มยิ่งขึ้นคุณจะทานกับข้าวสวยร้อนๆจะกินกับขนมจีนจะกินกับขนมปังจะกินกับโรตีตามด้วยผักสดที่คุณชื่นชอบได้หมดเลยค่ะเป็นเมนูท้องถิ่นรสละมุนจากธรรมชาติภูมิปัญญาของอำเภอโป่งน้ำร้อนนั่นเองค่ะ

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

อยู่กันในช่วงของ MCOT Gossip แบบนี้แน่นอนว่าพาไปเมาเรื่องของเหล่าดาราแต่วันนี้ไม่ใช่ดาราก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้ปรบมือรัวๆเลยค่ะให้กับน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพลวค่ะนักร้องนักกีตาร์ชื่อดังสาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อระดับโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องคว้าแชมป์ American Got Talent 2026เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเงินรางวัลที่หลายคนเนี่ยประเมินค่าแทบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากเงินแล้วน้องยังได้ความสามารถได้ใบเบิกทางและที่สำคัญนะคะหลายคนเป็นกำลังใจให้กับน้องมากๆเลยค่ะสำหรับเส้นทางของเนเน่บนเวที AGT เริ่มต้นจากการออดิชั่นด้วยเพลงซอมบี้ทำให้หลายคนเนี่ยรู้จักเธอนะคะและที่สำคัญค่ะหลายคนก็เข้าไปติดตามนะคะเรื่องราวชีวิตของเธอเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะมีชื่อเสียงแล้วค่ะนอกจากนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการประกาศนะคะให้เนเน่เป็นผู้ชนะ AGT ซีซั่น21แม้ว่ารายการจะมีการประกาศเงินรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็มีการไปคำนวณแล้วแหละว่าน้องเนี่ยจะได้เงินรางวัลไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเงินรางวัลเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าความพยายามแล้วก็กำลังใจที่ส่งให้น้องนะคะก็หลายคนบอกว่าดีใจจนพูดไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเนเน่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของปี2026ไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะ

0: พอดกรีนนิวส
1: ์กรีนพีทร่วมกับนักวิจัยสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทะเลชุมพรสงขลาพบสัตว์หน้าดินหลากหลายชนิดเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางทะเลเช่นแพลงก์ตอนน้อนธนูกุ้งลูซิเฟอร์ไข่ปลาต่างๆเรียกร้องให้สร้างทะเลชุมชนหรือพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ชุมชนเป็นผู้นำเพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิทธิชาวประมงนอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างรัฐนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังช่วยการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการพร้อมสนับสนุนสิทธิของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งที่กำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศมลพิษจากอุตสาหกรรมการประมงทำลายล้างรวมถึงโครงสร้างพัฒนาขนาดใหญ่เช่นนิยมอุตสาหกรรมริมทะเลหรือท่าเรือน้ำลึกที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ฮอตกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าปัจจุบันทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกมากกว่า400ล้านตันต่อปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไม่ถึง 10% รวมทั้งยังก่อให้เกิดไมโครพลาสติกปะปนในสิ่งแวดล้อมมีการคาดการณ์กันว่าในปี2050การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลาสติกจะคิดเป็น 15% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงมีการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการแก้ไข

0: ปัญหาขยะภายใต้แนวความคิดระดับโลกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

คอร์ดกรีนนิวส์บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกแมคโคโลตัสผนึกพลังความยั่งยืนสู่เป้าหมายการลดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี2573และ Net Zero ภายในปี2593และมีการจับมือกับกรุงเทพมหานครในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชวนคนไทยจัดการขยะในครัวเรือนตั้งแต่ต้นทางสอดรับกับความมุ่งมั่นของ CP Extra ในการสนับสนุนการแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่าง CP Extra และกทม.ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะอาหารจากสาขาของแมคโครและโลตัสส่งต่อให้กทม.ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอาทิเช่นอาหารสัตว์เลี้ยงแมลงโปรตีนปุ๋ยหมักผลิตก๊าซชีวภาพรวมถึงส่ง

0: ต่อให้เกษตรกรนำไปพัฒนาชุมชนในพื้นที
1: ่ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโฆษกเมืองภูเก็ตแถลงข่าวถึงความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นายรอมฎอนกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลกับความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนวัยเพียง16ปีสามารถนำความสามารถของตัวเองก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดประเทศไทยสำหรับการเดินทางกลับของเนเน่รอยัลขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทราบกำหนดการเดินทางกลับที่แน่นอนโดยจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเดินทางกลับการเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดเบื้องต้นเตรียมจัดขบวนพาเหรดจัดขบวนพาเนเน่รอยัลและครอบครัวนั่งรถ EV เปิดประทุนรอบในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนนายรอมฎอนกล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานผู้ว่ากทม.ย้ำไม่ประมาทรับมือพยากรณ์ฝนสั่งโฟกัสฝั่งตะวันออกเร่งระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงและ8ริ้วเต็มที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมอัปเดตการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กทม.หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง2 นาฬิกาที่ผ่านมามีแนวโน้มจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนตรวจสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านวันนี้กลุ่มฝนมีแนวโน้มจะขยับไปทางฝั่งธนบุรีมากขึ้นสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุด99 มิลลิเมตรที่เขตมีนบุรีตามด้วยเขตคลองสามวาลาดกระบังและสายไหมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกขณะเดียวกันมีจุดน้ำท่วมขังผิวจราจรหลายจุดอาทิถนนอ่อนนุชซอย59เขตประเวศถนนสุวินทวงศ์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังถนนกิ่งแก้วทั้งนี้ถนนกิ่งแก้วเป็นจุดอ่อนสำคัญโดยเป็นถนนของกรมทางหลวงมีน้ำท่วมขังผิวจราจรยาวพอสมควรประมาณ 15-20 เซนติเมตรด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักฝั่งตะวันออกระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มและอยู่ในระดับวิกฤตโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์จึงเร่งระบายออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทาง8ริ้วผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตขณะที่คลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและรอบอุโมงค์ระบายน้ำยังคงทำงานได้ตามปกติและอยู่ในภาวะปลอดภัยส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีปัญหาผู้ว่าชาติชาติกล่าวว่าตอนนี้ไม่ประมาทฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์และเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่ประท้วงผู้นำจีนระหว่างเยือนสหรัฐ

0: ในระหว่างที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเยือนสหรัฐมีการชุมนุมประท้วงหลายจุดโดยที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตโดยนางแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปราศัยว่ารัฐสภาสหรัฐให้การสนับสนุนทิเบตมาโดยตลอดถือเป็นฉันทามติของทั้งสองพรรคนอกจากนั้นยังมีผู้ลี้ภัยชาวทิเบตขึ้นกล่าวประณามการปกครองที่กดขี่ของจีนและการเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนายสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำในปี2012พวกเขาเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลสหรัฐนำเรื่องนี้ขณะที่กรณีชาวมุสลิมอุยกูร์ขึ้นมาเจรจากับจีนอย่างจริงจังในขณะที่รัฐบาลจีนย้ำเสมอว่าต้องไม่นำประเด็นนี้มาแทรกแซงกิจการภายในของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOTจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: างดึกเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยเด็กผู้สูงอายุออกจากบ้านหลังน้ำป่าทะลักท่วมบ้านหนองแดงปากช่องเกือบมิดหลังคาวันฉ่ำแห่งชาติฝนถล่มกรุงอุตุเตือนจับตา3วันนี้ฝนหนักสุดผู้ว่าชัดชาติย้ำรับมือได้น้ำเหนือยังไม่กระทบกรุงเทพอุกอาจคนร้ายบุกยิงหมอพื้นบ้านชื่อดังพัทลุงเสียชีวิตขณะร่วมประชุมหารือช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลพะนางตุงการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นแล้วด้วยการเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวแต่ผลประชุมยังขาดผลลัพธ์สำคัญตอบปัญหาต่างๆมากมายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้าใครเดินทางมานะคะก็คงจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมฝนตกกันเต็มๆเลยนะคะจนมีเพจหลายเพจบอกว่าวันนี้เป็นวันฉ่ำแห่งชาตินะคะซึ่งตั้งแต่เช้ามืดค่ะเพจกรุงเทพมหานครก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝนกระจายหลายพื้นที่พร้อมกับข้อความว่าอรุณสวัสดิ์วันฉ่ำแห่งชาตินะคะพร้อมกับแจ้งเตือนว่าให้เช็คฝนก่อนออกจากบ้านเพราะว่าฝนฉ่ำทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้แล้วก็น่าจะตกยาวๆไปค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนดูยังเป็นผืนใหญ่อยู่นะคะครอบคลุมทั่วกรุงเทพต่อเนื่องหลายจังหวัดเลยก็มีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดค่ะโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกโปรดวางแผนการเดินทางระมัดระวังสุขภาพแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยครับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ค่ะแต่แม้ว่าจะแจ้งเตือนแล้วนะคะฝนที่ตกถล่มตั้งแต่ช่วงกลางดึกยาวจนถึงเช้าก็ทำให้ถนนหลายสายเจิ่งนองไปด้วยน้ำคนที่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องพูดถึงค่ะนอกจากต้องกางร่มฝ่าสายฝนไปขึ้นรถสาธารณะหรือแม้แต่ไปรถส่วนตัวก็ยังต้องทนกับสภาพอากาศชื้นแฉะนะคะก็ขับรถอย่างระมัดระวังค่ะอย่างเช่นถนนรัชดาภิเษกแถวอสมทเมื่อเช้านี้ก็น้ำท่วมสูงเลยนะคะยาวๆไปจนถึงเส้นศาลอาญาเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ที่ถนนงามวงวานก็ยังมีน้ำขังรอระบายตลอดเส้นทางทั้งรถตู้รถจักรยานยนต์คนที่มายืนรอรถหรือว่าเดินบนฟุตบาทก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคนที่ขับขี่ก็ต้องไม่ขับขี่เร็วแล้วก็ไม่เดินใกล้ฟุตบาทจนเกินไปเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นค่ะส่วนใครที่จะหนีน้ำท่วมไปขึ้นทางด่วนนะคะก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางด่วนก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายสูงถึงระดับฟุตบาทเลยนะคะส่วนผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทม.บอกว่าเมื่อคืนในฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวๆลาดกระบังแล้วก็มีนบุรีค่ะแต่ว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเหนือบริเวณกรุงเทพทำให้ดึงมวลน้ำเข้ามาแล้วก็ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันนะคะพื้นที่หลักที่น่ากังวลก็คือมีนบุรีแล้วก็ลาดกระบังค่ะซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีก็จะไหลลงสู่คลองประเวศเหมือนกันนะคะซึ่งก็สั่งการให้ประสานกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วแล้วก็หาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนแล้วก็อุโมงค์ต่างๆเข้ามาค่ะทางผู้ว่ากทม.บอกว่าในช่วงเช้าฝนยังตกลงมาไม่หนักนะคะแต่ว่าหนักสุดน่าจะ

0: เป็นเย็นนี้จะเป็นของจริงแล้วล่ะค่ะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นในระยะเวลา2วันโดยคิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากค่ะก็แนะนำประชาชนนะคะวางแผนในการเดินทางแต่ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ถ้าพบว่าจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องคนกลับบ้านก็ให้นำรถไปคอยบริการประชาชนอย่างเช่นอนุชอุดมสุขอันนี้ให้ไปดูรถดับกลางถนนด้วยนะคะแล้วก็พนักงานกวาดก็ต้องออกมาดูแลขยะหน้าท่อด้วยส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือนะคะก็ยังยืนยันว่าไม่น่าห่วงค่ะเพราะว่าน้ำสูงสุดในตอนนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกันน้ำในพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่3เมตรนะคะดังนั้นแม้ว่าจะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะฟังทุกคำทำนายฟังทุกคำพยากรณ์แล้วก็จะเร่งดูแลระบบระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันนายเจษดาจันทรประภาผอ.สำนักงานระบายน้ำย้ำเช่นกันนะคะว่าฝนที่ตกกระจายทั่วกรุงเทพทำให้มีน้ำเติมลงคลองแล้วก็เข้าท่วมถนนบางจุดระดับน้ำในคลองฝั่งตะวันออกหลายแห่งเริ่มเข้าสู่ระดับเตือนภัยค่ะแต่ก็ยังยืนยันว่าระบบคลองกำลังทำหน้าที่ระบายน้ำและยังอยู่ในสถานการณ์ที่จัดการได้นะคะส่วนแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวป้องกันน้ำที่เป็นแนวฟันหลอจุดเสี่ยงที่เป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำและอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้มีการเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะรวมถึงมีการจัดทำแผนควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้ำควบคู่กับแผนการเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อไม่ให้ระดับน้ำมีผลกระทบต่อชุมชนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: ค่ะในส่วนกรมอุตุออกมาเตือนฝนตกหนักแบบนี้จะยาวถึง27กันยายนเลยนะคะทั้งนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วง 25-27 กันยายนนี้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งเพิ่มการระบายน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำให้ไหลลงสู่เขื่อนซึ่งวันนี้ทางฝั่งตะวันตกรับน้ำประมาณ269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวม511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็พยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดเพื่อลดและจำกัดวงผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกตั้งแต่เวลา 8:00 นของวันนี้นะคะ 1,282,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 3 ล้านลูกบาศก์เมตรพร่องน้ำรองรับฝนตกหนักทั้งนี้นะคะตอนนี้จังหวัดนครนายกก็ยังอยู่ในช่วงฝนตกหนักซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่มีการระบายน้ำค่ะ
0: พื้นที่หลายหน่วยงานตอนนี้เตือนตรงกันนะคะคือภาคกลางและภาคตะวันออกที่ต้องระวังน้ำท่วมค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ใกล้กรุงเทพกันก่อนนะคะที่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีได้โพสต์เตือนตั้งแต่เช้ามืดค่ะคลองรังสิตประยูรศักดิ์สะพานแดงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายระดับสีส้มให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงโดยช่วงตีห้าระดับน้ำอยู่ที่1.52 เซนติเมตรล่าสุดตอน9:20นะคะเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น1.16 เซนติเมตรค่ะก็คือใกล้ระดับสีแดงแล้วนะคะประชาชนโดยเฉพาะชุมชนใกล้บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะขยับไปที่อยุธยานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพระนครแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกค่ะ ชาวบ้านหลายครัวเรือนก็ต้องขนย้ายข้าวของบางทีก็หนีไม่ทันบางรายต้องจ้างคนมาช่วยขนของเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งค่ะเปิดรับทำเบเกอรี่ต้องขนย้ายเตาอบขนาดใหญ่และอุปกรณ์ทำขนมขึ้นที่สูงทุกปีก็จะ

0: รียมขนของขึ้นไว้บนชั้นบนของบ้านล่วงหน้านะคะแต่ปีนี้ไม่ได้เตรียมตัวค่ะเพราะคิดว่าน้ำจะไม่มากขนาดนี้ขณะที่ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าติดตามสถานการณ์ตลอดโดยเฉพาะข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและชัยนาทแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะส่วนที่ชัยนาทฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวานไปจนถึงเช้ามืดยังไม่หยุดเลยนะคะทำให้ถนนในอำเภอเมืองชัยนาทเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยถนนพรหมประเสริฐตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดศรีวิชัยถึงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนค่ะรถเล็กสัญจรลำบากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทหยุดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะส่วนถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทศาลจังหวัดชัยนาทแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทน้ำท่วมสูง 20-30 เซนรถยังสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังค่ะซึ่งตอนนี้ที่ชัยนาทก็ยังมีฝนตกโปรยปรายสลับกับตกหนักท้องฟ้ายังมืดครึ้มตลอดนะคะที่อ่างทองฝนตกหนักกระหน่ำต่อเนื่องทั้งคืนค่ะส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงหลายพื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลอ่างทองน้ำท่วมสูงกว่า 30-50 เซนเจ้าหน้าที่ต้องนำรถบริการรับส่งมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยก็ระดมกำลังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาลค่ะขณะเดียวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดและพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีน้ำท่วมขังสูงเหมือนกันค่ะรวมถึงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองโรงเรียนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศสั่งปิดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยค่ะมาที่พัทยาชลบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกต่อเนื่องจนถึงเช้าก็ยังเผชิญฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนภัยค่ะห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดนะคะชายหาดพัทยาช่วงเช้าก็มีกระแสลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องเรือท่องเที่ยวจำนวนมากนำเรือเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็บริเวณแหลมบาลีไฮค่ะจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีเรือที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงและอับปางรวม6ลำเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำค่ะนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการกิจกรรมพาราเซลกับ นักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยชายหาดเจ้าหน้าที่เตือนพื้นที่พัทยาต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและคลื่นลมแรง 3-4 วันค่ะไปที่เขาใหญ่นะคะฝนถล่มเขาใหญ่ค่ะน้ำป่าหลากกลางดึกเลยเจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นก็ฝากกระแสน้ำไปช่วยเด็กคนแก่ผู้หญิงติดบ้านริมคลองให้ปลอดภัยค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้หลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลากมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำพื้นที่ริมลำตะคองและลำคลองสาขาเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนค่ะยังเพจเขาใหญ่นะคะได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์บอกว่าเมื่อกลางดึกค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงตำบลพญาเย็นจุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักที่อยู่ติดคลองนะคะขณะเกิดเหตุมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากภายในบ้านมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงติดอยู่ไม่สามารถจะออกจากบ้านได้ค่ะจนที่ก็ฝากกระแสน้ำไปให้ความช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยต่อมาช่วงเช้าหน่วยงานในพื้นที่ก็แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะก็แนะนำให้เก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนค่ะส่วนเส้นทางบริเวณสะพานบ้านหมูสีซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เขาใหญ่พบว่ามีน้ำไหลหลากท่วมผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะรถเล็กและรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนก็ส่งผลให้ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วนะคะนอกจากนี้ปภ.เทศบาลเมืองปากช่องก็แจ้งเตือนว่ามีมวลน้ำจากวังหลังเหวกำลังไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องค่ะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์พบว่ามวลน้ำกำลังเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองอุบาการและถนนคุรุสามัคคีนะคะตอนนี้ก็จัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะช่วงหน้านะคะเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อมีเรื่องของเนเน่ด้วยค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

แสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูการต้อนรับคนเก่งกลับบ้านนะคะน้องเนเน่ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเตรียมต้อนรับกลับบ้านหลังคว้าแชมป์ AGT 2026มาได้สำเร็จนะคะจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเนเน่รอยัลเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีนะคะซึ่งก็ไปสร้างชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นแต่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026จะมีการเตรียมขบวนแห่ต้อนรับรอบเมืองด้วยรถ EV เปิดปทุมความสำเร็จครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายรอมฎอนฮายีอาแวร์ค่ะได้แถลงถึงความพร้อมในการเตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านเกิดภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home นะคะเนเน่รอยัลสะท้อนเรื่องราวเยาวชนจากภูเก็ตก้าวออกไปสู่เวทีโลกก่อนกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์มีการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตที่มีเยาวชนคนเก่งของจังหวัดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่กล้าเดินตามความฝันตัวเองทางจังหวัดก็อยู่ระหว่างประสานเพื่อกำหนดนะคะในการเตรียมต้อนรับทำกิจกรรมในการเดินทางกลับเบื้องต้นค่ะมีการจัดขบวนพาเนเน่และครอบครัวนั่งรถ EV เปิดปทุมวนรอบเทศบาลนครภูเก็ตพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดได้หารือรัฐมนตรีวัฒนธรรมถึงการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่รอยัลเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตเป็นอีกหนึ่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติสำหรับความสำเร็จของเนเน่ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการพูดถึงภูเก็ตในฐานะ Best to Visit นะคะซึ่งเป็นการช่วยสร้างแรงกระเพื่อมความสนใจที่มีต่อจังหวัดโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซันคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนภูเก็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ค่ะ
2: อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กค่ะที่สำนักงานสหประชาชาตินะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ Restoring TrustManaging Transformation a United Nation that develops of all นะคะต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ได้มีการหารือทวิภาคีกับหลายประเทศค่ะโดยได้หารือทวิภาคีกับดาโซเซริงโตบเกนะคะนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานแล้วก็หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียรวมถึงหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีตูวาลูณบูธหารือทวิภาคีสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะไปพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่นายกออกมาเดิน

0: เล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงนะคะก็มีชาวต่างชาติ3คนขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้ค่ะนายอนุทินก็เลยได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาตินั้นไม่ทราบเลยนะคะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะนายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรช่วงค่ำวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะกลับประเทศไทยในช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะอสมทเปิดผลทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I ต่อยอดโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินสู่บริการไฮบริดทีวีโดยกสทช.พบอสมทชมการทดลอง HBB TV และ DVB-I เพื่อศึกษาการต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินด้วยการเชื่อมบอร์ดแคสต์กับบรอดแบนด์ IPเพิ่มบริการดิจิทัลการเข้าถึงผ่านหลายอุปกรณ์นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรำสูตรนะคะกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมรับฟังผลการทดลอง HBB TV และ DVB-I ของอสมท.ซึ่งอสมท.นำเสนอและสาธิตระบบจริงเพื่อแสดงแนวทางต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินให้ทำงานร่วมกับบรอดแบนด์แล้วก็ IPโดยยังคงจุดแข็งระบบ Broadcast นะคะแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการให้บริการใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้โครงข่ายโทรทัศน์เดิมเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนเข้าถึงบริการผ่านหลายอุปกรณ์สามารถวัดผลการรับชมนำข้อมูลไปพัฒนาบริการเพิ่มบริการอย่างเช่นการแจ้งเตือนภัยการช่วยสร้างทางเลือกให้โทรทัศน์ไทยลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศสำหรับระบบนี้นะคะ HBB TV อสมทได้เสนอเป็นผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายแรกแล้วก็ขอทดลองทดสอบเทคโนโลยี HBB TV ด้วยการสร้างพื้นที่ทดลองหรือแซนด์บ็อกซ์หลังจากสำนักงานกสทช.อนุญาตแล้วนายเจษฎาบอกว่าการทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I มีเป้าหมายเพื่อจะต่อยอดโครงข่ายที่มีอยู่ในให้รองรับบริการใหม่เชื่อมบอร์ดแคสแล้วก็บรอดแบนด์เพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ชมและอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยอสมท.ก็มีความพร้อมทางด้านโครงข่ายบุคลากรระบบทดลองพร้อมนำศักยภาพดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาทดสอบพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับกสทช.สสท.ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการเยี่ยมชมและสาธิตครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็แนวทางพัฒนากิจการโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในอนาคตค่ะ
3: คนร้ายซุ่มยิง2นัดหมอพื้นบ้านชื่อดังจังหวัดพัทลุงเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่181หมู่6ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพบศพนายจักริดสุวรรณรัตน์หรือหมอบอยอายุ40ปีหมอพื้นเมืองพัทลุงด้านสมุนไพรเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าหลังถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงจากที่มืดในระยะไกล2นัดกระสุนเข้าที่ศีรษะด้านขวากระสุนฝังในไม่พบเศษกระสุนและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.

0: เตน้อยไปตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งคุยกับนายกเทศมนตรีและทีมงานประมาณ15คนเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมของเทศบาลตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนที่หมดสภาพไป2คนและจะมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ทดแทนนะคะหมอบอยนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการคัดสรรตัวผู้สมัครและสนับสนุนจังหวะที่นั่งคุยกันพร้อมกับดื่มสุราไปด้วยก็ได้ยินเสียงปืน2นัดก่อนที่หมอบอยจะล้มฟุบกับพื้นจนเสียชีวิตทีมงานนั้นวิ่งหลบกระสุนกันค่ะเสียงดังมาจากข้างบ้านที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องในการก่อเหตุค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมของทีมสืบสวนสภ.ทะเลน้อยเพื่อคลี่คลายคดีค่ะปมเหตุอย่างนึงนะคะก็ตั้งไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะส่วนวันนี้นะคะที่กรุงเทพก็มีการนัดชุมนุมกันค่ะที่หน้าอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกกต.เมื่อเช้านี้ก็มีมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนทยอยเดินทางมารวมตัวกันด้านหน้าอาคารมีรถขยายเสียง6ล้อมาปักหลักปราศัยโจมตีการทำงานของกกต.นะคะต่อมาพอ10โมงค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยแกนนำหลายหลายท่านนะคะก็เดินทางนำมวลชนมาสมทบในพื้นที่ค่ะสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในนามรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป็นการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและหยุดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการพิจารณาและลงมติในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ค่ะ
1: มาดูเอเชียนเกมกันหน่อยค่ะการแข่งขันเอกกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเจ้าภาพอยู่นะคะซึ่งทัพไทยตอนนี้ได้เหรียญทองที่6ในเอเชียนเกมแล้วการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิค่ะเพิ่งจบลงไปเป็นการพบกันของทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าเล่นกันแบบชนะ2ใน3ทีมทีม A ชุดไทยส่งปุ๊กกี้นิภาพรสรุปผลนะคะซึ่งเป็นตัวเสิร์ฟว่านมัสยาดวงศรีตัวชงแล้วก็น้ำวิไลวันโคตรพรมตัวทำปรากฏว่าเซตแรกเกาหลีใต้ทำมาดีเล่นสู้กับไทยสูสีเลยค่ะจนคะแนนมาเสมอกัน13ต่อ13แต่สุดท้ายไทยก็ชนะออกไปได้นะคะ15ต่อ13ก่อนจะมาเปิดเกมในเซตที่2แบบขาดลอย15ต่อ5ทำให้ทีมไทยนำก่อน1ต่อ0ทีมจากนั้นทีม B ไทยส่งอุ้มอติการคงแก้วเป็นตัวเสิร์ฟหยาดแก้วใจพุ่มสว่างแก้วตัวชงไอรัศมีทองโสดเป็นตัวทำปรากฏในทีมชุด B ทีมไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการฟาดทำคะแนนของรัศมีที่หลบบล็อกเกาหลีใต้ได้หลายครั้งก่อนเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ7 15ต่อ6รวมทีมไทยชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมได้เหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชุดทีมหญิงเป็นสมัยที่7และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันเป็นเหรียญทองที่6ของกองทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนทัพตะกร้อโสมขาวได้เหรียญเงินอีกครั้งส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียค่ะจบการแข่งขันนะคะอธิการคงแก้วตัวเสิร์ฟของทีม B กล่าวว่าเกาหลีใต้นั้นพัฒนาขึ้นมากรอบจริงถือว่าเริ่มสูสีนะคะดีใจที่ได้เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยด้านนิภาพรสรุปผลนะคะตัวเสิร์ฟของทีม A เปิดเผยว่าในเซตแรกเกาหลีใต้เล่นแบบกระคองเสียเล็กน้อยแต่ยังจับทางไม่ได้จึงแลกแต้มกันบ้างมีการแก้เกมทั้งการเสิร์ฟแล้วก็คุมเกมเปิดได้แต่ว่าจบไป2ต่อ0เซตถือว่าพอใจสำหรับทีมหญิงยังคงมีอีก1เหรียญทองให้ลุ้นค่ะคือในประเภท4คนก็จะเริ่มแข่งวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
0: ส่วนเย็นวันนี้ก็ลุ้นบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มและทัพกรีฑาไทยในการวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศนะคะเพื่อจะลุ้นเข้าไปชิงชนะเลิศในช่วงค่ำวันนี้ค่ะติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์ภรรยาให้การต้อนรับในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนางเผอลี่หยวนภรรยาที่ทำเนียบขาวงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะในการอวยพรนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาและสีจิ้นผิงต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และ ราไม่เคยเข้ากันดีเท่านี้มาก่อนด้านในสีจิ้นผิงบอกว่าเขาและทรัมป์ได้หารือกันอย่างละเอียดและบรรลุความเข้าใจร่วมกันหลายประเด็นซึ่งเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐค่ะนี่เป็นกำหนดการสุดท้ายปิดฉากการประชุมสุดยอดกันนะคะก็มีบุคคลสำคัญในแวดวงเทคโนโลยีมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะย้อนกลับไปในการหารือกันนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาได้สร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกับประธานาธิบดี

0: ดีสีมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ด้านในสีจิ้นผิงก็กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายทรัมป์ที่ต่างเคารพกันและกันและยังเรียกร้องให้ร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เขาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยกรีกโบราณที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทหารรวมถึง AI การค้าและไต้หวันเขาย้ำว่าสามารถจะนำพาสองอำนาจสองมหาอำนาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารในอนาคตและมุ่งสู่ทางแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ส่วนที่สำคัญที่สุดนายสีจิ้นผิงกล่าวได้ว่าอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถอยู่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ของชาติจีนได้ค่ะขณะเดียวกันนอกทำเนียบอีกหลายจุดก็มีการชุมนุมประท้วงผู้นำจีนตะโกนคำขวัญและถือป้ายและโปสเตอร์ต่อต้านและประนามบางจุดก็เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตที่ประนามการปกครองที่กดขี่ของจีนและเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ในสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำค่ะหมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
4: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน
7: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
8: 12:30 นาทีเป็นต้นไปครับจนถึง13:00 นสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ

อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจครับแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันในช่วงเวลานี้นะฮะ

0: อาหารกลางวันเด็กๆแล้วก็มอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับทางโรงเรียนนะครับฉะนั้นก็วันนี้เลยไม่สามารถที่จะมาร่วมจัดรายการภายในห้องส่งแต่ก็ยังส่งเสียงแจ้วๆนะครับอ่านข่าวนำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวคราวจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราเหมือนเดิมนะครับยังส่งเสียงมาวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่20เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเพิ่งแป๊บเดียวก็เลยไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนศุกร์ที่25กันยายนนะครับแต่เป็นศุกร์ที่หลายๆพื้นที่ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ประเทศไทยหลายๆจังหวัดรวมทั้งจังหวัดจันทบุรีของเราที่หลายพื้นที่หลายจุดนะครับฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มีนะฮะน้ำท่วมหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันนะหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีของเราก็เป็นกำลังใจนะแล้วก็ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะเจ้าที่ภาครัฐนะฮะหรือว่าจะเป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบก็ลงดูแลแล้วก็ประสานงานทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะฮะในการที่จะตั้งรับแล้วก็ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนฉะนั้นพื้นที่ต่างๆก็นะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมไปนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวในช่วงแรกนะกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์นะฮะว่ามีข่าวคราวอะไรกันบ้างจากน้องปังปองนะจากน้องปังปองกันก่อนในช่วงแรกนะครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปองสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์12:30 น.อัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรียังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้ได้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้กับปังปอนนะคะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเตรียมพร้อมแล้วค่ะกับการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปีนี้กับวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการภาคเอกชนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันนะคะในการปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงความรักชาติรักแผ่นดินของวีรชนผู้กล้าหาญรวมถึงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชงานนี้จะมีขึ้น30กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3ทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะบริเวณด้านข้างศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยซึ่งภายในงานเนี่ยหลายคนรอคอยกับกิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดวัฒนธรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีการสาธิตทำอาหารกันด้วยค่ะอาหารพื้นถิ่นจันทบุรีมีเสวนาวิชาการรวมถึงการประกวดการแต่งกายนักรบค่ะจะเป็นรุ่นเยาว์รุ่นเก่าเนี่ยเขาจัดเต็มกันมาทุกปีเลยแล้วเชื่อว่าหลายคนรอคอยไปร่วมกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้กันด้วยนะคะนอกจากนี้เขามีการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างที่บอกไปที่ทุ่งนาเชยนะคะรวมถึงที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยจะมีการบวงสรวงและจัดพิธีกันในวันที่4ตุลาคมค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานรวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีเสริมมงคลใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะ30กันยายนนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นั่นเองค่ะปังปอนพาทุกท่านเดินทางไปที่เทศบาลจันทนิมิตค่ะเขามีการแจ้งข่าวแบบนี้นะคะว่าเชิญชวนทุกท่านค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนมาร่วมกันประดับธงชาติณอาคารสถานที่บ้านเรือนของทุกท่านกันนะคะในวันที่28กันยายนนี้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้มีการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นั่นเองค่ะ พาเดินทางไปกันต่อที่โรงพยาบาลเขาสุกิมฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะจะมีการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องบัตรรวมถึงห้องศูนย์ประกันด้วยแล้วก็จะมีการดำเนินการปรับปรุงนะคะวันแรกก็คือในวันเสาร์พรุ่งนี้26 กันยายนยาวไปเลยค่ะจนถึงปีหน้า

0: 30 มกราคม 70สำหรับการดำเนินการก่อสร้างใช่ไหมคุณผู้ฟังเขาปรับปรุงห้องต่างๆค่ะก็ระยะเวลาอย่างที่บอกไปมันอาจจะไปส่งผลกระทบนะคะทางด้านของฝุ่นละอองเรื่องของเสียงค่ะทำให้พี่น้องประชาชนผู้ไปรับบริการรวมถึงการรักษาต่างๆญาติเองผู้ป่วยเองอาจจะเกิดความไม่สะดวกในจุดนี้โรงพยาบาลเขาสุกิมขออภัยทุกท่านด้วยนะคะทางผู้มารับการรักษารวมถึงญาติในความไม่สะดวกค่ะสำหรับท่านไหนนะคะไม่มั่นใจอย่างไรว่าจะเกิดเสียงดังวันไหนอย่างไรนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลเขาสุกิมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0394952266ปังปอนพาไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของสภาพอากาศกันหน่อยนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปหลายท่านรู้อยู่แล้วนะคะว่าทางด้านของปภ.เองรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกเยอะตกหนัก 80% ของพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงนี้วันนี้25 26และ27ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์เลยค่ะจะมีฝนตกเยอะตกหนักแบบนี้ในหลายพื้นที่ของจันทบุรีเฝ้าระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านไหนอยู่ในพื้นที่ก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะรวมถึงน้ำท่วมขังในระยะนี้กันด้วยนะคะส่วนใครเดินทางไปต่างจังหวัดช่วงนี้ตรวจสอบเรื่องของอากาศให้ดีกันเลยค่ะเพราะหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงกันด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีท่านไหนต้องการขอความช่วยเหลือในช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้หากว่ามีฝนตกเยอะนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีเบอร์นี้ได้เลยค่ะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์ของปภ.จันทบุรี0393121000 0393251139หรือขอความช่วยเหลือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้เลยนะคะและสำหรับในช่วงนี้ท่านไหนต้องการฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื่องของฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่สามารถส่งภาพบรรยากาศมาได้เลยนะคะผ่านทางเพจอสมท.จันทบุรีเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกเยอะระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะช่วงนี้หมดหน้าที่ของปังปอนแล้วขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจันยวัฒน์ดูแลคุณผู้ฟังปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
2: ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกกิจกรรมต่างๆจากหลายๆหน่วยงานกับสถานการณ์ในช่วงนี้ที่คงจะต้องเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวยังมีข่าวคราวกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้นะครับคุยข่าวเช้าจันทร์ทางอสมทนะจันทบุรี FM 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะเพจอสมทจันทบุรีนะครับก็จะออกอากาศในทางออนไลน์แล้วก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้มีข่าวสารต่างๆก็ส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้นะครับไปกันต่อที่ข่าวนี้กันนะครับขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวลำใหญ่แล้วนะครับก็ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของเกษตรกรชาวสวนลำใหญ่เพราะว่ารายได้ผลผลิตจะนำไปนะไม่ว่าจะเป็นใช้หนี้แล้วก็นะรับไปชำระหนี้แล้วก็ภาระต่างๆรวมถึงหนี้จากแหล่งเงินทุนนะที่เกษตรกรนะกู้ยืมมาใช้ในการลงทุนในการทำสวนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ครับเกษตรกรกำลังประสบปัญหาขาดแคลนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนั่นคือแรงงานนะขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมากครับประกอบกับความไม่ชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับแนวทางในการใช้แรงงานก็ทำให้เกิดความกังวลนะว่าจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนดนะฮะซึ่งก็ตรงเนี้ยนะถ้าเกิดว่าเก็บเกี่ยวไม่ทันเนี่ยแน่นอนครับเนี่ยส่งผลนะฮะกระทบอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปริมาณผลผลิตเองก็มีจำนวนมากซึ่งนะก็เสี่ยงนะที่จะเก็บเกี่ยวไม่ทันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อรายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวสวนลำไยโดยตรงนะครับด้วยความเป็นห่วงบรรยายนะครับต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านของดร.รัฐวิทย์ตั้งเกียรติพชระนะครับนายยกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีก็ได้มีการหารือร่วมกันจากนะหลายฝ่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน

ผู้นำเกษตรกรชาวสวนนะครับซึ่งก็ได้เร่งดำเนินการทำหนังสือประสานไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานต่างๆทั้งจัดหางานจังหวัดจันทบุรีนะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็นายอำเภอโป่งน้ำร้อนนะเพื่อที่จะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะร่วมกันพิจารณาแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะเป้าหมายสำคัญก็คือให้มีแนวทางที่ชัดเจนนะถูกต้องแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อนะฮะช่วยให้เกษตรกรนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างจริงจังนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาทางท่านดร.รัฐวิทย์ตั้งเกียรติพชระนะก็ได้เคยนำเสนอปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศแล้วนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรนะฮะในครั้งที่ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังมีความจำเป็นนะฮะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับทางนี้ก็อยากให้ทำทั้งทางนิติศาสตร์และก็รัฐศาสตร์ควบคู่กันไปโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในปัจจุบันเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขนะได้อย่างรวดเร็วนะปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะที่สะท้อนถึงสถานการณ์ในตอนนี้โดยเฉพาะผลผลิตที่กำลังนะเข้าสู่ฤดูของการเก็บเกี่ยวทั้งอำเภอโป่งน้ำร้อนสอยดาวก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกลำไยเป็นจำนวนมากนะครับไปกันต่อที่ข่าวคราวนี้นะครับจันทนิมิตแจ้งข่าวอ่ะก็เป็นข่าวจากเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะฮะแจ้งข่าวไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับร่วมกิจกรรมตลาดนัดซื้อขายขยะรีไซเคิลนะของทางเทศบาลเมืองจันทนิมิตที่เป็นอีกหนึ่งโครงการทั้งนะฮะให้หลายๆครัวเรือนแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยร่วมกันมีการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ขยะหลายๆชนิดหลายๆนะประเภทเนี่ยก็สามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลแล้วก็ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านการนะบริหารจัดการผ่านนะโครงการธนาคารขยะนะตลาดนัดซื้อขายขยะรีไซเคิลนะครับเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะครับก็กำหนดวันเอาไว้ก็คือวันที่28กันยายนนะก็จะนะเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปก็เชิญชวนนำขยะที่มีการคัดแยกไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วกระดาษพลาสติกโลหะต่างๆนะนำมาขายนะจำหน่ายนะอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะครับผมอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยากจะเชิญชวนนะทุกๆคนเนี่ยร่วมกันคัดแยกขยะแล้วก็สร้างมูลค่ารวมไปถึงการลดปริมาณขยะนะจากฝีมือของทุกๆคนนะเพราะว่าทุกครัวเรือนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีขยะทั้งหมดนะจะอยู่คนเดียวอยู่2คนอยู่เป็น10คนแต่ปริมาณขยะในแต่ละวันมันเยอะครับเห็นหลายที่บางพื้นที่เนี่ยโอ้โหล้นเลยนะแต่ถ้าเกิดมีการคัดแยกแล้วก็นำกลับมารีไซเคิลนำมาขายนำมาจำหน่ายได้ก็เพิ่มมูลค่านะแล้วก็เป็นการลดปริมาณขยะลงด้วยนะครับก็เป็นข่าวๆที่นำเรียนให้ทราบอย่าลืมนะฮะวันที่28กันยายนนะครับผมในส่วนของเทศบาลจันทนิมิตนะฮะอ่ะไปกันต่อที่ข่าวคราวจากการไฟฟ้านะฮะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีของเราก็มีข่าวคราวเรื่องของการดับไฟนะครับซึ่งก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสาเหตุของการหยุดจ่ายไฟนะครับเพราะว่าจะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนะฮะบริเวณวัดโบสถ์พลอยแหวนหมู่ที่6ตำบลบางกระจัดนะฮะอำเภอเมืองจันทบุรีก็ตั้งแต่3แยกวัดสิงห์นะขาเข้าเมืองครับถึงบริเวณ3แยกวัดพลับนะฮะถึงบริเวณหน้าค่ายเนินวงนะครับนอกจากนั้นยังมีบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระจัดวัดโบสถ์พลอยแหวนเทศบาลซอย5นะครับผมนะบ้านเสนะฮะแล้วก็บ้านพานสลุดนะฮะซอย1นะครับผมเทศบาลซอย4นะฮะวงเล็บในสวนนะครับบ้านเก่าซอย2วงเล็บสีบุญเรืองนะครับเทศบาลซอย3วงเล็บสายกลางนะครับในวันที่1ตุลาคม2

2569ครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาไฟจะดับนะครับนะเพราะจะทำการหยุดจ่ายไฟกรณีมีผู้ป่วยในพื้นที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์ในบริเวณพื้นที่นะครับที่หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าก็โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าได้รับทราบนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะขอความช่วยเหลือโดยประสานไปได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0393111109 0393021841ก็เป็นข่าวๆที่นำเรียนให้ทราบนะครับก็เตรียมการเอาไว้นะดีๆนะเพราะว่าจะได้นะไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของหลายๆท่านนะครับไฟดับนะฮะ1 ตุลาคมไปกันต่อที่ข่าวคราวนี้จากนะ Thinking Radio นะคลื่นความคิดนะอสมทก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับ AI for Life นะกับการกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับครั้งนี้มาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะครับที่เปิดโอกาสให้นะทุกๆท่านเนี่ยได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลาสามารถจะเปิดดูได้ทันทีที่สำคัญก็คือนะฮะสามารถกดดูซ้ำนะเพื่อย้ำความเข้าใจจะกดดูกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สนะครับจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์แนววิถีชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับอ่ะ2คอร์สมีอะไรกันบ้างวิชา Click and Create นะไว้เก๋าเล่าภาพด้วย AI นะสายสร้างสรรค์หรือว่าจะเป็นไว้เก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามนะครับแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะครับเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆนะฮะในฟีดเนี่ยเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าจะเป็นวิดีโออีกหนึ่งวิชาก็คือวิชา AI ช่วยขายครับสร้างออนไลน์ให้ปังนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็สายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะวิชานี้คือทางรอดครับให้ AI เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเนี่ยเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเนี่ยเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมครับผมโอกาสดีๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับผมค่าลงทะเบียนถูกมากครับเพียงแค่159 บาทเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งครับ159 บาทเท่านั้นแล้วก็เรียนกันยาวๆนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมโดยแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ @thinkingradio นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะอย่าลืมใส่ @ นะข้างหน้าด้วยนะครับก็ @ นะครับตัว A มีหางม้วนเนี่ยนะฮะแล้วก็ THINKINGRADIO นะครับ Thinking Radio ครับผมโครงการดีๆกิจกรรมดีๆที่นะนำเสนอบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงเวลาตรงนี้กันเพราะว่านะเรื่องของ AI เรื่องของโซเชียลปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับผมฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมตัวกันนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณข่าวสารต่างๆนะฮะจากหลายๆหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวคราวที่เป็นประโยชน์เราก็จะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาตรงนี้กันด้วยนะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์หรือว่าจะเป็นในช่วงของรายการต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นในช่วงนี้ท่านใดนะฮะที่จะเดินทางก็ดีโอ้ชลบุรีนะฮะเส้นที่จะขึ้นไปทางมอเตอร์เวย์หรือว่าจะเป็นแถวบ้านเบิ่งนี่อ่วมกันอยู่นะรถติดรถเสียแล้วก็การเคลื่อนตัวช้าพอน้ำท่วมหลากหลายจุดหลายพื้นที่แล้วก็นอกจากนั้นนะหลายจังหวัดทั้งปราจีนนะหรือว่าจะเป็นสระแก้วบุรีรัมย์นะอยุธยาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พี่น้องจันทบุรีของเราก็โดนด้วยหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมอาจจะบางช่วงเนี่ยอาจจะแรงบางช่วงอาจจะเบานะครับแต่ก็ด้วยในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่24 ถึง 27เนี่ยนะก็ไม่ว่าจะเป็นทุกภาคนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกหรือว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนนะที่มีปริมาณฝนตกหนักฉะนั้นก็ควรเฝ้าระวังกันนะครับในพื้นที่จันทบุรีของเรานะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อน

0: ้อนนะขลุงนะฮะมะขามนะแล้วก็เห็นมีในยะอามก็มีหลายๆพื้นที่นะฮะหลายๆจุดในตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่มันสะสมโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าจะเป็นที่นะฮะน้ำเคยท่วมขังก็เป็นกำลังใจกันครับเพราะว่าในตอนนี้เห็นมีภาพการลงพื้นที่ของเจ้าที่นะทั้งปภ.นะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากประสานนะฮะขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะครับนะเบอร์โทรสายด่วนของปภ.ผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง1784หรือว่าจะเป็น0393121100แล้วก็0393251139นะครับเวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราในช่วงเวลาตรงนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมจันทร์วัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันกลับมาเจอกันใหม่นะฮะนั่นแหละวันจันทร์นะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงสำหรับนะวันนี้ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงภาคบันเทิงภาคบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงโน่นแหละ17นาฬิกาบ่ายเย็นๆสำหรับช่วงนี้ผมจันทร์วัฒน์พลพินิจนะฮะแล้วก็น้องปังปอนนะที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันทร์วัฒน์

า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเดินหน้าภารกิจเวทีอันก้า81หารือทวิภาคีผู้นำหลายประเทศเมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีของวันที่ 24 กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Deliver For Allก่อนที่ประชุมต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหารือทวิภาคีกับหลายประเทศโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีตูวาลูก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติช่วงที่นายกรัฐมนตรีออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาติช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงมีชาวต่างชาติ3คนได้ขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้นายอนุทินจึงได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81นายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในช่วงค่ำของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุก16ปีสมาชิกกลุ่มก่อความรุนแรงศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาคดีความมั่นคงสำคัญจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่หมู่4ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15ตุลาคม2568เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุรหาพีซีและนายอัฟฟานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกจำนวน1กระบอกก่อนนำไปสู่กระบวนการดำเนินคดีในความผิดฐานอ้างยี่ร่วมการสะสมกำลังพลเพื่ออาวุธเพื่อก่อการร้ายและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยในส่วนของนายสุรหาพีซีจำเลยที่1ศาลพิพากษาลงโทษ16ปีเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบกับคำสารภาพในชั้นดำเนินกรรมวิธีซักถามมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจำเลยที่1ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จริงพิพากษาลงโทษจำคุก16ปีส่วนนายอัฟนานจำเลยที่2ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังมีความสงสัยอยู่ตามสมควรศาลจึงพิพากษายกฟ้องและให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยที่2ศาลยกฟ้องสามารถกับแม่และบอสพอคดีฟอกเงินดีไอคอนชี้หลักฐานโจทย์ไม่พอศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีร่วมกันฟอกเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวัณพุทธสัมฤทธิ์มารดานายสามารถและนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2,500,000 บาทโดยนายสามารถพร้อมทีมทนายความได้เดินทางมาศาล

0: ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอต่อมานางวิไลวันมารดาได้เดินทางมาถึงศาลพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาบนบานศาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลอาญารัชดาก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรเลยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงได้มีการเตรียมของมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24

0: ชั่วโมง
1: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: เอ็มขอเตือนภัยมากันแล้วคุณผู้ฟังขาเตือนภัยกันเหมือนเดิมเลยมิจฉาชีพเขาก็จะมีเนทีฟเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่โตมากับบทเดิมๆหลายคนรู้อยู่แล้วว่าจะมาในเทคนิคแบบไหนแต่ก็ยังโดนหลอกกันอยู่เป็นประจำทุกวันเลยค่ะเช็คกันหน่อย6พฤติกรรมก่อนโดนมิจฉาชีพเนทีฟเขาหลอกคุณกันนะคะคุยไม่กี่ประโยคสุดท้ายไปยังไงคุณผู้ฟังวกมาเรื่องของการโอนเงินนี่แหละค่ะมีเรื่องต่างๆก็จะต้องเป็นการยังไงคะส่งลิงก์มาให้คุณกดค่ะสังเกตตัวเองกันนิดนึงว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คืออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ชวนแอดไลน์ไปคุยส่วนตัวอีกแล้วค่ะตีสนิทสุดท้ายก็ต้องการรหัส OTP อ้างแบบนั้นแบบนี้จะช่วยตรวจสอบขอดูหน้าจอเรานิดนึงหน้าตาเนี่ยมาจาก AI เสียงก็เหมือนหน้าตาก็เหมือนนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือตัวจริงหรือตัวปลอมบางคนมีความสับสนไงคุณผู้ฟังเพราะว่า AI เนี่ยเขาทำได้เหมือนจริงมากๆเลยนะคะเจอทรงนี้คุณอย่าแปลกใจคุณไม่ต้องสงสัยเลยค่ะมิจฉาชีพแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็เน้นย้ำแล้วก็เตือนกันตลอดเลยนะคะว่าอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินอย่ากดลิงก์และอย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆหากคุณไม่แน่ใจให้ตรวจสอบกับหน่วยงานโดยตรงนะคะที่เขาโทรมาหาคุณนั่นแหละว่าอ้างเป็นหน่วยงานไหนก็โทรกลับไปนะคะยังหน่วยงานจริงของเขาเลยหรือไม่มั่นใจอย่างไรนะคะแจ้งความออนไลน์กันได้ที่14410 AOC ได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะ
2: MCOT เตือนภัย

0: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: พอดกรีนนิวส์
1: นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนากระบวนการผลิตไบโอซิลิก้าจากแกลบข้าวด้วยกระบวนการชีวภาพด้วยเทคนิคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไร้สารเคมีตกค้างเพื่อนำของเหลือจากภาคการเกษตรอย่างแกลบที่มีปริมาณมหาศาลมาเพิ่มมูลค่าเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงส่งต่อเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเครื่องสำอางเวชสำอางยาและยางซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาซิลิก้านำเข้าและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งเป็นต้นเหตุของการสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและประชาชนซึ่งในบางพื้นที่มีการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนมีการครอบครองวัตถุอันตรายหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกด้วยการร่วมกันออกปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการอย่างเข้มข้นมีทีมสุดซอยในการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการบริหารจัดการการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศ
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ้มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: พอร์ตกรีนนิวส์จันทบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศแห่งที่2ของประเทศสร้างพื้นที่ดูดซับคาร์บอนเพื่อรับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมเกิดจากความร่วมมือของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสนับสนุนขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีการตั้งเป้าหมายเป็นพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนและมลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศแห่งที่2ของประเทศไทยมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 2,160 ถึง 3,000 กิโลกรัมช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศลดอุณหภูมิพื้นที่รอบข้างกรองฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนับเป็นโมเดลสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศเชิงรุกซึ่งคาดว่าจะต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศต่อไปMCOT Green News
1: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี2568ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และตรังตั้งแต่แหลมพันวาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตถึงปลายแหลมหยงสตาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนทางธรรมชาติทั้งนี้กรมประมงมุ่งหวังให้มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยอาศัยความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสุดท้ายกรมประมงต้องขอขอบคุณพี่น้องประมงที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงต่อไป
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์แคมเปญฝารักขวดของคนรักโลกเป็นแคมเปญจากคริสตัลชวนคนไทยมาร่วมเซฟพื้นที่สีฟ้าโดยฝาเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในรายการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่พบมากบนชายหาดและปัจจุบันมีปริมาณการใช้ฝาขวดพลาสติกจากทั่วโลกจำนวน 1.3 แสนล้านฝาต่อปีจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพื้นที่สีฟ้าร่วมกันน้ำดื่มคริสตัลที่มีการปรับดีไซน์ขวดใหม่ให้มีฝาติดกับปากขวดเพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสการหลุดลงสู่ท้องทะเลและลดปริมาณขยะฝาขวดที่มักจะถูกทิ้งกระจัดกระจายตามที่ต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดการทิ้งขยะแยกชิ้นเมื่อเปิดขวดฝากับขวดยังคงอยู่ด้วยกันง่ายต่อการเก็บรวบรวมขวดหลังดื่มเสร็จและนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่นอกจากนี้ฝาติดกับขวดยังสะดวกต่อผู้บริโภคเนื่องจากฝาขวดสามารถเปิดและปิดซ้ำได้หลายครั้งและไม่ต้องแยกถือฝาขวดไม่หล่นหายสะดวกต่อการพกพาและการดื่มโดยนวัตกรรมนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขวดน้ำพลาสติกและฝาขวดที่กระจายอยู่ในธรรมชาติและยังเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานสากลที่กำหนดให้ขวดน้ำพลาสติกต้องมีฝาขวดที่ยึดติดกับขวดอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองกลางแจ้งการลักลอบเผาเอาวัสดุมีค่าประเภททองแดงในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการเผากำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งก่อให้เกิด PM 2.5 เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนน้ำเสียจากการดับไฟอาจไหลลงพื้นที่ใกล้เคียงหรือแหล่งน้ำสาธารณะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมบางกรณีต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายทำให้ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการจัดการระงับเหตุการดูแลสุขภาพประชาชนและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษเน้นย้ำการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้พบเพลิงไหม้บ่อขยะโทรแจ้งสายด่วน1567หรือสายด่วนมลพิษ1650
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

าล14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลพีสั่งผู้ว่าทั่วประเทศสแกนชาบัตรเข้มข้นนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจการและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งนี้เพื่อดำเนินการแล้วทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างกรณีดังกล่าวยังมีประเด็นเชื่อมโยงการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจที่มีการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อให้สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงบทเรียนการขออนุญาตใช้อาคารซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันพฤติการหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนตลอดจนถึงประโยชน์ของประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินสามารถการเข้มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำกับและสั่งการฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารและหากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดอดีตนายพลนอกราชการพ่อชายคลั่งเผาบ้านรัวยิงใส่นักดับเพลิงยอมรับบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวแอบนำบ้านไปฝากขาย50ล้านบาทเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสน.บางพลัดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจรัสลาภเขตบางพลัดโดยมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวก่อนจะพบว่าภายในบ้านมีชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนอยู่ภายในบ้านไม่ยอมมอบตัวทราบชื่อนายสราวุธเกศรอินหรือนายต๊อกอายุ59ปีจึงได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่รัศมี200เมตรเพื่อป้องกันอันตรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามจากนั้นจึงได้ประสานหน่วยสวัสดิ์กว่า10นายวางกำลังรายล้อมเข้าไปภายในบ้านหลังดังกล่าวทันทีที่ชายคลั่งที่อยู่ภายในบ้านทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองด้วยอาวุธปืนขนาด9มม2นัดทำให้เสียชีวิตบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านพักพบอาวุธสงครามกระสุนและระเบิดจำนวนมากอย่างไรก็ตามทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายของพลตรีสมานเกศรอินทรีย์อายุ86ปีส่วนแรงจูงใจอยู่ระหว่างตรวจสอบพลตรีสมานพ่อของนายต๊อกผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับฝากขายเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายของตนเองเป็นคนรักสัตว์และมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขและปลารวมกันมากกว่า20ตัวและพยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่คลุ้มคลั่งตนเองไม่ทราบเพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีประวัติป่วยจิตเวชหรือเสพยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดทหารลงช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วมพลโทวรยศเหลืองสุพรรณเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่2สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยให้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีขณะนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

0: ให้มากที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้ทุกพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโฟมแม็กนักกีฬาคาราเต้ที่คว้าเหรียญเอเชียนเกมกลับถึงไทยโฟมมณีวันบุตรสุวรรณนักกีฬาคาราเต้ซึ่งสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญเงินจากประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า68กิโลกรัมหญิงและแม็กธีรวัฒน์คลังทองที่คว้า1เหรียญทองแดงจากประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชาย
5: ศูนย์สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้นะครับของตายทั้งเป็นแล้วก็ตามก่อนหน้านั้นไม่ใช่ตามด้วยสิ อย่าพูดเลยแรปเตอร์นะครับบรรยากาศภาคบ่ายครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอ็นดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังยาวๆ3ชั่วโมงต่อเนื่องครับและบรรยากาศในช่วงนี้สตริงเก่าครับมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมช่วยผมเลือกมาได้นะครับ0394714444หรือว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger ก็ยินดีนะครับ
1: Mcon Break Time
0: บรรยากาศช่วงบ่ายของวันศุกร์นะฮะแล้วก็ชุ่มฉ่ำฝนตกต่อเนื่องนะฮะรู้สึกว่าตกยาวนานต่อเนื่องแบบนี้นะฮะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางท่านอาจจะขับรถเดินทางก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วขอให้มีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

บรรยากาศดีๆนะฮะถ้าเกิดว่าฝนตกนะฮะตลอดทั้งวันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีคนพิเศษอยู่ใกล้ๆด้วยน่าจะโรแมนติกอยู่เหมือนกันแต่สำหรับบางคนบอกโอ้โหนานๆแล้วเนี่ยนะบรรยากาศแบบโรแมนติกอาจจะหมดไปแล้วก็มีนะฝนตกที่หน้าต่างครับเสกโลโซครับสำหรับเพลงนี้ส่วนก่อนหน้านั้นไม่อยากให้เธอลำบากใจฟอร์ดศพชัยไกลยุโรเสนนะครับสองเพลงต่อเนื่องแล้วยังมีเพลงเงาด้วยของวงกางเกงที่ถูกถามมาผ่าน0394714444จากหนุ่มเขาคิชกูดนะครับขอบคุณทั้งแม่กันแล้วกันแล้วก็ยังมีเพลงอะไรนะหอบรักมาเจ็บนะฮะสวัสดีทุกพื้นที่ด้วยละกันไม่ว่าจะเป็นฟังรายการที่ติดตามทางอสมทจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect นะครับยังไงก็ทยอยส่งข้อความนะช่วยผมเพิ่มเติมแล้วก็เลือกเพลงเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะฮะสถานการณ์ที่อื่นเป็นไงกันบ้างนะเห็นทางอีสานบอกอ่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอประคำเส้นถนนหลักนะกลางอำเภอเนี่ยนะที่จะมาสระแก้วก็ท่วมนะหรือว่าจะเป็นเส้นทางจากโนนีแดงไปละหันทรายนะหลายๆท่านถ้าเกิดว่าเป็นคนทางอีสานใต้หรือว่าไปทำธุระป่าปังที่โน่นน่าจะเคยผ่านนะฮะก็ท่วมเหมือนกันสระแก้วก็หลายจุดนะฮะหรือว่าจะเป็นทางปราจีนนะแล้วก็ตอนนี้ที่ชลบุรีก็อ่วมเหมือนกันนะรวมไปถึงอีกหลายจุดแล้วก็พี่น้องชาวแก่งหางแมวแล้วก็ท่าไม้นะหรือว่าจะเป็นจันทบุรีของเราก็มีหลายจุดเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจกันก็คงจะต้องนะเตรียมการป้องกันเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาหรือว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการกันเป็นอย่างดีเพราะเวลาตกมาเยอะๆก็ส่งผลกระทบนะน้ำท่วมขังก็ทำให้บ้านเรือนเนี่ยเข้าของเสียหายหรือว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะฮะฉะนั้นก็เตรียมการป้องกันให้ดีแล้วก็นะเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับตามคำขอจากหนุ่มเขาคิชกูดครับ

0: มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM ขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello 1-1

CT นะครับสำหรับเพลงนี้ใจหมานะฮะหนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับขอบคุณมากๆแล้วกันไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยบ้านบ่อไร่ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นข้อความจากพี่หนุ่มเมืองจันหนุ่มเขาคิชกูดนะครับสาวจันทบุรีแล้วก็นอกจากนั้นยังมีทางไกลโน่นเลยนะฮะบรรยากาศผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งหรือว่าฝนตกเหมือนกับที่อื่นหรือเปล่าที่เกาะภูเก็ตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสอนุชคนสวยพร้อมกับทีมงานเพื่อนๆสอนุชนะฮะหรือว่าบ่ายๆแบบนี้ฝนตกแบบนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อวานเห็นบอกว่าบรรยากาศที่ภูเก็ตค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจกันแต่ในตอนนี้ที่จันทบุรีของเราฝนยังตกและก็หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์อาคารบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างแก่งหางแมวเนี่ยนะที่แก่งหางแมวอย่างพื้นที่วังอีแอนนะเห็นบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้น้ำท่วมหลายหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับแจ้งว่ากำลังจะมีการเปิดนะสปริงเวย์ก็ต้องบอกว่าถ้าเปิดเนี่ยน้ำจะท่วมมากขึ้นนะอีกมากกว่านี้แล้วก็นอกจากนั้นเพื่อเป็นการระบายนะการรองรับของอ่างนะของอ่างเก็บน้ำก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอีกหลายพื้นที่เพราะว่าปกตินะที่อยู่ใต้อ่างเนี่ยก็คือมันก็ท่วมอยู่แล้วนะพอเปิดน้ำลงมาอีกก็อาจจะท่วมเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะมวลน้ำในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตก24ชั่วโมงเนี่ยยังไม่หยุดในตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่อย่างพี่น้องทางขลุงนะครับบอกว่าหาซื้อกระสอบทรายได้ที่ไหนนะก็ตรงนี้นะฮะกระสอบปุ๋ยกระสอบอะไรต่างๆนานานี่ใช้ได้ก็คงจะต้องนะฮะเป็นช่วงวิกฤตละในตอนนี้นะมีที่ไหนขายมีที่ไหนจำหน่ายพี่น้องชาวกรุงก็แจ้งกันด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่จะไปกรุงเทพนะฮะพอไปถึงเส้นแกลงบ้านบึงเนี่ยถนนเส้นนี้ก็รถเล็กนะฮะผ่านยากนะแล้วก็ต้องมีนะฮะต้องศึกษาเส้นทางให้ดีเพราะนะส่วนใหญ่รถสูงที่จะพอผ่านได้นะฮะชลบุรีก็อ่วมนะฮะโดยเฉพาะวันก่อนก็ที่พัทยาด้วยแต่ในขณะเดียวกันที่จันทบุรีของเราหลายจุดหลายพื้นที่ก็ยังอ่วมอยู่เหมือนกันก็เป็นกำลังใจกันครับนะเห็นบางพื้นที่ท่วมแล้วก็จนต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านนะแล้วก็เจ้าที่กู้ภัยก็ลงช่วยหลายจุดหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันในตอนนี้ก็เป็นกำลังใจกันนะครับผมกับพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างศรีสะเกษนะฮะพนมดงรักทางอีสานใต้โซนโน้นก็อ่วมนะฮะยิ่งนะฝนมาจากทางอีสานใต้ก่อนนะฮะแล้วก็มานะเจอที่

ทบุรีของเราภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคใต้ตอนบนอย่างเงี้ยนะฮะก็เจอกันเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เตรียมการให้ดีสำหรับพื้นที่ที่อยู่ใต้นะใต้น้ำเนี่ยที่อาจจะมีลำดามวลน้ำไหลผ่านก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักนะเฝ้าระวังกันอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของยกขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันก็ระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะครับเรื่องของฟืนไฟไฟฟ้าถ้าเกิดว่ายังกระแสยังไม่โดนตัดเนี่ยนะก็คือกลัวว่าจะเกิดกระแสไฟรั่วนะครับผมอย่างข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีที่มีการตรวจสอบปริมาณทั้งฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าโอ้โหวังแซมมะขามสถานีนะของเทศบาลตำบลวังแซมเนี่ย 193.7 มิลลิเมตรถือว่าสูงมากครับนะที่ตำบลตะเคียนทองเขาขี้ชะกูดครับ 149.6 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ยังมีที่สถานีวัดโคกตะพงนะก็ 136.4 มิลลิเมตรครับแล้วก็ตำบลจันทเขมนะฮะเขาขี้ชะกูดนี่ก็123มิลลิเมตรครับตำบลทับไซป่งน้ำร้อนนี่ก็112มิลลิเมตรนะฮะน้ำตกพลิ้วนะครับนะก็73มิลลิเมตรครับแล้วก็หน่วยพิทักษ์นะบ้านอ่าง95มิลลิเมตรก็ถือว่าตกเยอะนะเพราะว่านะเป็นร้อยเลยทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ทั้งเกิดน้ำล้นตลิ่งนะฮะน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือว่าจะเป็นเส้นทางสัญจรต่างๆทั้งอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งแก่งหางแมวโอ้ได้รับผลกระทบเยอะเลยทีเดียวนะฮะ83ตำบล8หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นตำบลแก่งหางแมวนะครับพี่น้องชาวแก่งหางแมวนี่โดนเยอะเลยทีเดียวตำบล3พี่น้องนะตำบลขุนซ่องนะครับผมโดนกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าจะเป็นพื้นที่อื่นๆก็นะเป็นกำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางป่งน้ำร้อนด้วยทับไซเทพนิมิตนะฮะแล้วก็ภาพโดยรวมในตอนนี้คือยังตกนะฮะแล้วฟังเสียงข้างนอกในตอนนี้สักครู่ก็ยังตกแรงอยู่เหมือนกันนะก็ยังตกแรงอยู่ฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเดินทางขับรถนะจะไปไหนมาไหนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ศึกษาเส้นทางให้ดีแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับเจ้าที่ทั้งกู้ภัยจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานต่างๆที่ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนก็นะหลายท่านก็เต็มที่นะครับในตอนนี้บางครั้งบางคนเนี่ยไปช่วยจนบ้านตัวเองน้ำท่วมยังไม่ได้ดูแลบ้านตัวเองเลยทีเดียวนะพอกลับมาบ้านลืมไปว่าของตัวเองก็ท่วมคือไปช่วยคนอื่นอยู่นะครับผม

0: สุดท้ายก็มีแต่ลวงนะฮะหลงลวงครับหนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมายืนเพื่อคุณผู้ฟังต่อชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ลูกทุ่งนะครับผม
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมถนนพหลโยธิน 54/1 ทำจราจรติดขัดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มหนักขึ้นหลังฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่สี่แยกพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหมพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมไม่สามารถระบายได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสูงเต็มพื้นที่มวลน้ำเจิ่งนองขึ้นมาสูงท่วมขอบทางเท้าส่งผลกระทบต่อการเดินทางอย่างหนักรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์

0: นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรรถหลายคันต้องชะลอความเร็วเพื่อลุยน้ำอย่างช้าๆทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกพหลโยธิน54/1ทั้งขาเข้าและขาออกและบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญและถนนเชื่อมต่อโดยรอบชะลอตัวติดขัดเป็นระยะทางยาวขณะที่สถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ยังคงมืดคลึ้มและมีฝนตกลงมาต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในคลองถนนย่านพหลโยธินเขตสายไหมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเริ่มสูงขึ้นจนจ่อล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมคลองสายไหมสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้หลายครัวเรือนเริ่มเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วณัฐพงศ์จ่อลงพื้นที่อยุธยาดูหน้างานจริงแนะรัฐบาลดูทุ่งรับน้ำใช้วิธีระบายแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำจนทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่คาดการได้ล่วงหน้าซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งเตือนนานแล้วซึ่งลักษณะการตกของฝนในระยะนี้คล้ายกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านคือตกแช่ตกนานโดยตนมองว่าสิ่งจำเป็นคือรัฐบาลต้องเร่งระบุกลุ่มเปราะบางให้ได้การตั้งศูนย์อพยพสนับสนุนเรือในการขนย้ายและแผนเผชิญเหตุส่วนการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นายณัฐพงศ์กล่าวว่าตนตั้งใจจะไปทุ่งรับน้ำซึ่งในภาพรวมแผนการจัดน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เน้นไปที่การระบายน้ำในทางมากกว่าในทุ่งและจากการให้สัมภาษณ์ของนายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในลักษณะก้างปลาแทนแนวดิ่งที่ไม่ได้เน้นระบายในทางเดียวแต่ควรดูว่าทุ่งรับน้ำใดที่ยังมีศักยภาพเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำจึงต้องการลงไปสำรวจปัญหาหน้างานและรับฟังจากประชาชนมุมมองชาวจีนต่อการพบปะของทรัมป์สีขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายสีจิ้นผิงผู้นำจีนเข้าหารือกันประชาชนในกรุงปักกิ่งประเทศจีนต่างก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจดีถึงบริบทการแข่งขันระหว่างประเทศที่กำลังเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาให้ความเห็นว่าสหรัฐไม่สามารถหยุดการพัฒนาของจีนที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้แม้ว่าการกดดันจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ตามด้านในโจจากสำนักพิมพ์หนึ่งกล่าวถึงการที่ทั้งสองเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้ส่งอิทธิพลด้านเทคโนโลยีว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งข้อตกลงใหม่ๆแต่น่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างการแข่งขันและจีนควรระวังสหรัฐที่ต้องการมีบทบาทกำกับดูแล AI ส่วนในเรื่องไต้หวันนั้นเขามองว่าอิทธิพลของสหรัฐกำลังลดลงจากดุลอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
1: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

สถานการณ์ในตอนนี้นะครับฝนที่มีฝนตกต่อเนื่องยาวข้ามวันข้ามคืนเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่นะครับน้ำท่วมแล้วก็มีมวลน้ำค่อนข้างจะไหลหลากหลายจุดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจันทบุรีของเราหรือว่าจะเป็นทางสระแก้วภาคอีสานตอนล่างนะฮะภาคกลางรวมไปถึงแถวปราจีนบุรีระยองนะชลบุรีพี่น้องชาวตราดด้วยเห็นเขาสมิงก็ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะหรือว่าจะเป็นพื้นที่รอยต่อที่บ่อไร่นะครับเป็นกำลังใจด้วยโดยเฉพาะแฟนรายการทางตราดก็เยอะเหมือนกันสาวน้อยบ้านบ่อไร่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ำท่วมบ้านไหมหรือว่ามีมวลน้ำไหลทะลักมาหรือเปล่าเป็นกำลังใจกันนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับบรรดาเจ้าหน้าที่หลายท่านที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่นะในการช่วยเหลือดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยทีเดียวรวมไปถึงสถานการณ์จากข่าวนะต้นชั่วโมงสักครู่นี้ทางภาคกลางก็นะอ่วมกันหลายจุดเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะยังตกอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแพลนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดเห็นหลายจุดหลายพื้นที่นะก็ค่อนข้างจะต้องเช็คเส้นทางให้ดีนะครับแล้วก็สภาพรถต้องพร้อมส่วนใหญ่รถเก๋งรถที่เตี้ยๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะนะเห็นจมน้ำไปหลายคันกันละรวมไปถึงการขับขี่นะฮะยวดยานพาหนะในช่วงนี้คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับกับบรรยากาศในชั่วโมงที่2ที่อยู่บนเพื่อคุณผู้ฟังนะครับเอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจนะครับ

0: จก็กลัวนะแล้วก็หวั่นไหวกลัวว่าจะมีใครนะโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าพลอยอาเซียหรือว่าจะเป็นเศรษฐีทั้งหลายจะมาแย่งชิงไปก่อนพบเธอที่จันทบุรีนะครับผมมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายของบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับผมฝนตกน้ำท่วมหลายจุดนะฮะถ้าเกิดว่าพื้นที่น้ำท่วมแล้วมีการขับรถเข้าไปในพื้นที่ก็ขอความร่วมมือนะฮะทุกท่านขับขี่ด้วยความระมัดระวังช้าๆนะเพราะว่าเห็นข่าวๆแล้วเนี่ยคือหลายที่ฮะพอขับรถเข้าไปน้ำท่วมทุกคนก็ลำบากกันอยู่แล้วน้ำมันทะลักเข้าบ้านคนอื่นครับนะฮะน้ำกระเพื่อมเข้าบ้านคนอื่นและแค่นั้นไม่พอไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สิ่งของข้าวของอะไรต่างๆนานานี่คนสุดท้ายก็ระเนระนาดไปหมดเลยฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความมีน้ำใจระมัดระวังถ้าเกิดว่าผ่านในจุดที่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเพราะว่าในตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: จากพบเธอที่จันทบุรีต่อด้วยเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงพล็อกถูกใจพี่หนุ่มเมืองจันทร์เลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้จริงๆผมก็ชอบตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยทีเดียวแล้วก็มีคุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะบางคนนะถามว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของอะไรนะจิ้มชวนชื่นเขาร้องเหรอว่าอย่างนั้นนะฮะใช่ฮะจิ้มก็ร้องนะฮะ

แต่กอดไม่ได้ฮะสำหรับบางคนอาจจะอยู่ไกลกันนะแต่หลายคนก็ไม่มีให้กอดนะครับหัวใจเผลอครับแค่เผลอไปกอดก็พอนะมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับผม M คอนจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆของวันศุกร์นะครับ

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ื่นมีความสุขนะแล้วก็มีความสุขด้วยแฝงด้วยความรู้สึกที่อิจฉาเหมือนกันอยากมีความสุขเหมือนเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังอิจฉาเขาอยู่บิวกัลยาณีนะฮะสำหรับเพลงนี้ที่ถูกถามมาขอบคุณมากก็แล้วกันแล้วก่อนหน้านั้นโอ้ดวงใจก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกถามมาเช่นเดียวกันนะครับมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายของวันศุกร์นะขอมีความสุขเมื่อชื่อของวันในหลายท่านถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่บ้านก็เปิดวิทยุนะฮะอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันแล้วก็นะฟังเพลงเพราะๆไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในขณะเดียวกันเห็นว่าทางแก่งหางแมวถนนหน้าวัดธรรมทานเขาป้อมนะฮะทะลุวังอีแอนนะฮะในตอนนี้ถนนตัดถูกตัดขาดนะฮะไม่สามารถผ่านได้ว่าอย่างนั้นนะครับก็เช็คเส้นทางให้ดีฮะแล้วก็ในขณะที่ผ่านแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะทั้งอปภ.หรือว่าจะเป็นเจ้าที่นะฮะอบต.ต่างๆทุกท่านก็จะช่วยกันนะทำหน้าที่แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจกันนะฮะหลายๆท่านเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่พื้นที่เสี่ยงค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตำบลภาวา3พี่น้องเขาวงกฎขุนช่องนะที่อำเภอแก่งหางแมวหรือว่าจะเป็นเขาแก้วทุ่งเบญจาตำบลรำพันหรือเปล่านะขมงท่าใหม่นะหรือว่าจะเป็นนายอามตำบลวังใหม่วังตะโนดนะครับนายอามพื้นที่ใกล้เคียงก็ทั้งพื้นที่อำเภอป่องน้ำร้อนนะหรือว่าจะเป็นบางส่วนของขลุ่งมะขามอย่างเงี้ยที่เป็นทางผ่านของน้ำเวลาฝนตกแล้วก็มวลน้ำสะสมเยอะๆก็คงจะเฝ้าระวังกันให้ดีนะฮะก็เป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้เอ็มขอบจันทร์ก๊าซ 5.25 เราก็นะเฝ้าเกาะติดสถานการณ์แล้วก็นะผลกระทบที่ตามมาเวลาพูดถึงฝนนะฮะเทมาอีกแล้วนะฮะตกแรงตลอดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวตกนะฮะมาแบบหาใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเบาบ้างสลับหนักบ้างนะท่านใดที่ขับรถเดินทางก็ระมัดระวังนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับ

ตอนนี้สวนลำไยนะเจ้าของสวนหลายสวนนะขาดแรงงานแค่นั้นก็ไม่พอยังแทบจะขาดใจเพราะรอใครบางคนอยู่นะโดยเฉพาะน้องนวลในตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องนวล นะฮะไปหลงอยู่ที่สวนไหนหรือว่านะเบื่อสวนลำไยแล้วไปสวนทุเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคอยนวลที่สวนลำไยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อในชั่วโมงหน้านะครับอีก1ชั่วโมงกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเย็นๆ M-Cotton 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคกลางกทม.และปริมณฑลช่วงวันที่24ถึง27กันยายนสั่งบูรณาการหน่วยงานบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาและเปิดวอร์รูมปภ.ตลอด24ชั่วโมงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยให้เน้นการแจ้งเตือนประชาชนการตรวจสอบคันกั้นน้ำและการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งในส่วนของสทนช.และกรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำด้วยเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมผันน้ำเข้าระบบส่งน้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ12เครื่องในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดวอร์รูมประ

0: สานงาน70จังหวัดทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงและส่งเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดในพื้นที่ภาคกลางขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดสำคัญอย่างวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและขอประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องภูเก็ตเตรียมจัดงานต้อนรับเนเน่อย่างยิ่งใหญ่หลังเดินทางถึงภูเก็ตวันอาทิตย์นี้กำหนดการล่าสุดน้องเนเน่หรือนางสาวรัติการอําลอยพร้อมกับครอบครัวมีกำหนดการจะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตช่วง 10:50 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้หลังจากนั้นในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณห้างลามไลท์ภูเก็ตไว้ต้อนรับน้องเนเน่และครอบครัวรวมถึงประชาชนที่ต้องการมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่จากนั้นช่วง 18:00 น้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวจะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านบริเวณแยกชาร์เตอร์แบงค์เพื่อขอบคุณประชาชนคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ก่อนจะกลับมายังห้างลามไลท์อีกครั้งโดยน้องเนเน่จะมีการแสดงดนตรีให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าวด้วยท่านผู้ที่สนใจจะมาร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้น้องเนเน่ทางจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ลงทะเบียนที่จุดจัดงานตั้งแต่เวลา 17:00 นและจะปิดลงทะเบียนในเวลา 18:00 นสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชันบริการตรวจคนเข้าเมืองระบบดิจิทัลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชัน THIM Thai Immigration Application อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบริการตรวจคนเข้าเมืองสู่ระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าพักไปจนถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่องเที่ยวในไทยมีรองศาสตราจารย์ดร.สัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการบมจ.อสมท.เข้าร่วมด้วยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ามกลางข้อจำกัดทางกายภาพของสนามบินโดยเชื่อมโยงบริการสำคัญเช่นบัตรขาเข้าประเทศไทยแบบดิจิทัลช่วยให้ชาวต่างชาติยื่นแบบ TDACได้รวดเร็วสะดวกและแม่นยำฟีเจอร์ Explorer Thailand รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางโดยสตม.มีแผนพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้กับศูนย์รวมบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทยผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า

0: 12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ห้องก็ห้องเรานะฮะที่เช่าให้ครับคนสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครมาอาศัยอยู่กับเธอย้ำกันชัดๆรองเท้าหน้าห้องครับตามคำขอสายันนิรันดรและก่อนหน้านั้นสาวบางกรวยนะครับน้องแอนออนอรดีนะครับผมบรรยากาศในชั่วโมงที่3ครับหลังจากที่ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอดจันทร์ 95.25 ความสูงของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆที่คุณผู้ฟังหลายท่านกำลังเลิกการเลิกงานนะครับหรือว่าจะไปรับลูกๆกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านฝนตกหนักครับตอนนี้นะสักครู่นี้ก็โอ้โหเทลงมาค่อนข้างจะหนักเหมือนกันในพื้นที่ของอสมทตั้งอยู่ก็คือพื้นที่ของนะเทศบาลเมืองตาช้างนะแถวๆนี้ตัวจันทบุรีก็นะได้รับผลกระทบหลายจุดหลายพื้นที่แล้วก็พี่น้องชาวเขาคิจกูดเองก็เห็นบอกว่าแถวหมู่2ตะเคียนทองนะฮะน้ำป่าเข้าท่วมบ้านประชาชนหลายหลังอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจครับในตอนนี้ปริมาณฝนค่อนข้างจะหนักแล้วตกต่อเนื่องแบบนี้ก็คงจะนะฮะมีปริมาณมวลน้ำที่จะไหลทะลักมาสมทบกันนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำนะแล้วก็ทางน้ำไหลผ่านด้วยแล้วก็เวลาฝนตกแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะอยากจะฝากข้อคิดนะสำหรับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลแล้วแก้ไขปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมที่ไหนน่านอะไรต่างๆนานาทุกคนก็บอก

0: นะฮะคือจะแก้ไขต่อไปต้องไม่มีนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าหลายจุดมันก็ท่วมทุกครั้งนะระบายไม่ทันตลอดนะจะแก้ไขปัญหายังไงตรงเนี้ยในขณะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อเลยว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะหลายหน่วยงานก็เตรียมการป้องกันแล้วแก้ไขปัญหาได้ดีแต่ในขณะเดียวกันหลายหน่วยงานอาจจะนะฮะมองข้ามหรือว่าบางทีอาจจะแก้ไขปัญหาแบบนะฮะคือยังไงอาจจะไม่ตรงจุดบ้างหรือว่าตรงจุดบ้างโดยเฉพาะเรื่องของนะฮะเส้นทางน้ำเส้นทางน้ำทางไหลของน้ำเนี่ยว่าเวลาฝนตกหนักๆแล้วมวลน้ำมาจากทางไหนกันบ้างนะแล้วมันผ่านช่องทางไหนเห็นหลายๆจุดหลายๆพื้นที่ครับทำถนนแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆอาคารบ้านเรือนนะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรอาคารพาณิชย์ขึ้นเต็มเลยฮะสุดท้ายเห็นไหมฮะน้ำมันมาทางถนนนะฮะมาที่ถนนถนนกลายเป็นคลองแทนฮะนะเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆไปขวางทางน้ำและนอกจากนั้นทั้งยังเป็นที่โล่งอยู่นะก็ต้องมองว่ามวลน้ำมันมาทางไหนบ้างถนนหนทางเห็นบางจังหวัดนะเห็นบางจังหวัดต้องเอาแมคโครเนี่ยไปขุดถนนออกเพราะอะไรฮะน้ำมันไหลผ่านช้าแล้วมันเอ่อท่วมแล้วน้ำก็ท่วมคือแบบมันรถก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะแก้ไขปัญหาเพื่อให้น้ำระบายได้เร็วนั่นก็คือว่าในเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องมองว่าสร้างถนนคุณไม่มีสะพานเนี่ยคุณไม่ได้เผื่อเวลาเกิดฝนตกน้ำท่วมหนักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะนะแล้วพื้นที่ตรงไหนที่เป็นทางน้ำควรมีสะพานหรือหลายๆที่กระบอกเซฟก็ประมาณอาจจะใส่เป็นท่อนะทั้งที่น่าจะเป็นสะพานนะขณะเป็นสะพานบางที่ยังระบายไม่ทันแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ฉะนั้นในขณะที่เกิดวิกฤตนะก็ต้องมองเป็นโอกาสในการที่จะป้องกันแล้วแก้ไขปัญหาในโอกาสครั้งต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ประสบเหตุอุทกภัยกันอยู่ในตอนนี้รวมไปถึงเจ้าที่หลายท่านที่ต้องลงไปช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้อีกหนึ่งเพลงเพราะเพลงฮอตเพลงฮิตเพลงดังของผู้ชายคนนี้ครับมนแคนแกนคูนคำว่าหากมันเหี่ยทิมใสสงสัยไปกับน้ำท่วมแล้วนะ

0: หลายเหตุผลนะครับที่ทำให้หลายคนเนี่ยหมดรักหมดใจเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเจอคนใหม่ว่าคนที่ใช่น่าจะเป็นคนใหม่มากกว่าคนเก่าสองคนเก่าไม่ค่อยดีอะไรทำนองนี้แล้วก็คิดนะฮะอยากจะยังไง มีคนใหม่ใช่ไหม ความรู้สึกเนี่ยแล้วก็เหตุผลเนี่ยหลากหลายสารพัดครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของคนที่อยากไปนะมีอะไรงัดมาใช้นะสารพัดเลยทีเดียวแต่สำหรับคนที่ยังมีใจนะครับก็ยังอยากจะให้อยู่แล้วก็ให้มีใจให้มีอะไรที่ดีๆต่อไปแล้วเหมือนเดิมแต่สำหรับบางคนก็ไร้เหตุผลเพราะว่าคำว่ารักนี่โอ้โหสารพัดความหมายเลยทีเดียวนะครับถ้าใช่นะฮะวาสนาจะใช่ยังไงก็ใช่ถ้าวาสนาไม่ใช่ยังไงเขาก็ไปนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ในบ่ายเย็นๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันฝนตกหนักด้วยหลายจุดหลายพื้นที่ขับขี่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีน้ำใจแล้วก็สภาพอากาศเปลี่ยนแบบนี้เผื่อเปียกฝนแล้วเดี๋ยวไม่สบายดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะครับถ้าไม่ดูแลระวังนะเดี๋ยวบางคนถามว่าจื้อบอ

0: อตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-COT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: อคนที่โดนใจนะฮะบางคนอาจจะเป็นสาวๆเจอหนุ่มหล่อๆหรือว่าจะเป็นหนุ่มหล่อๆเจอสาวสวยๆนะครับผมก็จะปิ๊งๆอะไรทำนองนี้อ่ะก็ถ้าเกิดว่านะวาสนาจะใช่นะฮะก็อาจจะมีอะไรที่ทำให้ต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยกันสุดท้ายอาจจะได้เป็นคู่กันนะครับมาเป็นกำลังใจกันนะกับบรรยากาศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับเอ็มขับจันทร์ 95.25 ครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันทวัฒน์พลพินิจอสมทจันทบุรีเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับทางการติดตามกับเราทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะฮะแล้วคลิกมาที่จันทบุรีด้วยนะคลิกไปที่อื่นไม่ได้ยินเสียงกันในตอนนี้ก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบนะภัยรวมไปถึงหลายท่านที่เข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านต่างๆก็จะแน่นอนนะทั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านมาแล้วผู้ซอยน้ำแน่ท่านผู้ช่วยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นสท.นะเจ้าที่อบต.นะครับแล้วก็มักจะเห็นบ่อยๆตามงานต่างๆอปพร.นะครับนะเจ้าที่อาสาหรือว่าจะเป็นฝ่ายปกครองแล้วก็อีกหลายๆภาคส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน้าที่รับผิดชอบนะครับนะหรือว่าจะเป็นหลักๆก็กู้ภัยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างกู้ภัยสว่างที่จันทบุรีของเราก็ไม่ว่าจะเป็นภารกิจไหนก็ช่วยกันเต็มที่ก็เป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านครับบางท่านนี่ไปช่วยคนอื่นก่อนบ้านตัวเองยังไม่ดูเลยนะครับสุดท้ายกลับมาเอ้าบ้านเราก็ท่วมกลายเป็นผู้ประสบภัยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะฮะไปช่วยคนอื่นก่อนอ่ะก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆตรงนี้นะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ออกไปตอนนี้ก็อาจจะเจอกับนะฮะสภาพฝนตกหนักแล้วก็นอกจากนั้นรถติดและยังไม่พออาจจะเจอน้ำท่วมด้วยนะครับผมฉะนั้นอย่าพึ่งฮะใจเย็นๆครับในวันที่ฝนพรำครับแล้วก่อนหน้านั้นน้องหนูเล็กกากะนะครับขอกำลังใจในตอนนี้ก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับนะพี่น้องชาวจันทบุรีพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาเจ้าที่กู้ภัยหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือว่าจะเป็นเจ้าที่ทีมกู้ภัยนะครับในการภารกิจหน้าที่ลงช่วยพี่น้องในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จันทบุรีของเราก็อ่วมหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะที่แก่งหางแมวแล้วก็รอยต่อใกล้ๆกับแก่งหางแมวครับระยองนะฮะที่เขาชะเมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะหนักแล้วบรรดามวลน้ำแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะฮะแฟนรายการจากทางสระแก้วก็บอกว่าอรันอ่วมนะฮะอรันก็อ่วมนะครับผมหรือว่าจะเป็นแถวเขาชะกันรถติดหนักด้วยว่าอย่างนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นเส้นชลบุรีนะจากแกลงที่จะไปบ้านบึงเนี่ยไปชลบุรีเนี่ยเส้นนี้ก็นะรถก็ติดหนึบเหมือนกันแล้วฝนก็ยังตกหนักหลายจุดหลายพื้นที่ฉะนั้นนะก็ถ้าจะเดินทางขับขี่ก็เช็คเส้นทางให้ดีนะครับแล้วก็แพลนนะสำหรับเส้นทางต่างๆก็เป็นกำลังใจสำหรับนะทุกท่านนะกับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ต้องบอกว่า 80% นะที่ตกนะทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางนะเหนือตอนล่างแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกของเราที่ได้รับผลกระทบกันเต็มๆเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านนะครับผมกับมีกันในช่วงเวลาตรงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะครับขอให้แนทุกท่านเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและบ่าย2 โมงถึง17 นาฬิกาวันนี้ผมชันเดวัฒน์ผลพินิจลาคุณฟังไปแล้วนะครับมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับเอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีนายแพทย์สรณะชี้คณะกรรมการสรรหากสทช.ทำชอบด้วยกฎหมายขาดคุณสมบัติจริงปมรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานรัฐศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในข้อพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.โดยเห็นว่ามติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาไว้พิจารณาเมื่อวันที่2กันยายนล่าสุดศาลปกครองกลางพิพากษาให้ยกฟ้องเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะเป็นไปโดยชอบตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่นายแพทย์สรณะกลับไม่ชี้แจงแต่โต้แย้งเรื่องอำนาจความเป็นกลางและพบว่าแม้นายแพทย์สรณะจะอ้างว่าเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยลาออกจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแต่ยังมีการปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและปรากฏว่ามีการขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจรักษาผู้ป่วยและให้หน่วยงานเป็นผู้เก็บค่ารักษาโดยแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลรวมถึงมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณ

0: แผ่นดินจึงไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยปราศจากความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำจุดยืนเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากนั้นได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศใน Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเอเชียให้สอดคล้องกับน้ำหนักทางเศรษฐกิจและความสำคัญของภูมิภาคและเรียกร้องให้สตรีมีส่วนในการตัดสินใจระดับโลกนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
9: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเขนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยาย

0: ยนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาขลุง24กันยายนสาขาปัทวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขาย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตัวนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันศุก

0: ครับมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับโอ้โหฝนผมกว่าจะนอนเมื่อคืนนะพี่ไพศาลประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆเนี่ยมารู้สึกตัวปรอนประมาณสักตี2หลังคาฮะฝนที่มันตกใส่หลังคาความหนักแล้วก็ความสม่ำเสมอเนี่ยถึงเช้าเลยครับ
1: ตกต่อเนื่องเลยนะ
0: ตกต่อเนื่องนะฮะแบบโอ้โหแบบใส่กระหน่ำจนถึงเช้าฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี้ยอยู่อสมทเนี่ยนะฮะหนักเกือบทั้งวันฮะมีเบาบ้างช่วงบ่ายๆแล้วก็เนี่ยตอนเย็นใหม่อีกแล้วครับ
1: ครับของผมก็เรียกว่าไม่ฝนถ้าจะเรียกหาจังหวะที่ฝนหยุดเนี่ยแทบไม่มีเลยนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีแบบเบาๆกลางๆหนักๆ
0: ครับ
1: ก็จะมี3ลีลาทั้งวันแล้วก็เห็นว่าคืนนี้ก็ต้องลุ้นต่อมีช่วงนี้หยุดนะช่วงนี้ขาดเม็ดเป็นนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าก็ถ้าตามดูจากพยากรณ์อากาศกรมอุตุเนี่ยก็ถึงวันอาทิตย์นะ
0: ใช่ครับ
1: มีโอกาสที่จะเจอฝนแบบแช่แล้วก็ยืดเยื้อยาวนานไปเนี่ย4วัน3คืนอะไร
0: ครับก็ไม่ใช่เลนบอมด้วยนะฮะถ้าเลนบอมเนี่ยมันตกหนักเป็นจุดๆเป็นที่ไปนี่มันทั้งประเทศเลยพี่ไพศาล
1: แล้วก็คลุมหลายพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็อย่างบ้านผมเนี่ยเขตคลอง3วาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดของกทม.นะ
0: ครับ
1: สายไหมคลอง3วาลาดกระบังมินบุรีเนี่ยโซนตะวันออกเนี่ย
0: ครับ
1: ของผมนี่130กว่ามิลละรวมนะ
0: ครับ
1: 130กว่ามิลแต่ก็น่าจะน้อยกว่าลำลูกกา
0: ครับ
1: แถวลำลูกกาแถวปทุมเนี่ยน่าจะหนักกว่า
0: ก็ผมคลอง4ลำลูกกา
1: แถวนั้นน่ะหนัก
0: โอ้โหก็ถือบอกว่ารู้สึกตั้งแต่ตอนประมาณสักตี2อ่ะครับไม่หยุดเลยผมแล้วจะออกมาทำงานยังไงเนี่ยนะ
1: ก็เทศบาลรังสิตนี่ก็ประกาศเตือนและชักธงแดงแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็
0: เข้าถนนแล้วใช่ครับใช่คร
1: ับ สูงกว่าไอ้ขีดที่เขาจะถือว่าเป็นขีดที่ต้องชักธงแดงก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นๆนี่ก็ชักธงแดงแล้ว
0: ครับคลองรังสิตนะพี่ไพศาลแล้วก็คลองลำลูกกามันจะมีถนนเชื่อมนะคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4ไอ้ถนนไอ้คลองเชื่อมนั่นแหละฮะบ้านเพื่อนผมอยู่แถวๆนั้นเนี่ยถ่ายภาพส่งภาพมาให้ดูน้ำเข้าบ้านหมดแล้วฮะ
1: ก็ทางนายกอบจ.เนี่ย
0: ครับ
1: บิ๊กแจ๊ดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าขอให้กรุงเทพมหานครช่วยชาวปทุมด้วยเปิดประตูระบายน้ำให้กับปทุม
0: ครับ
1: ช่วยรับน้ำไปด้วย
0: ครับ
1: เขาจะรับ
0: ก็นั่นแหละส
1: ิกรุงเทพเขาก็กลัวเขาอยู
0: ่ไอ้ตรงตอนปี54เนี่ยที่มีปัญหาก็ตรงสายไหมนั่นแหละพี่ไพศาลที่กทม.เอากระสอบทรายมากั้นน่ะแล้วโซนลำลูกกาน้ำท่วมเป็นเดือนไม่ลงแม้แต่เซนเดียวครับ
1: ใช่เรือมีก็ทราบมันอยู่เพราะว่าคลองมันเชื่อมกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็น้ำจากปทุมเนี่ยมันก็ต้องไหลผ่านระบบคลองอะไรต่าง
0: ๆก็เข้าคลองลาดพร้าว
1: เข้าไปในกรุงเทพ
0: นั่นแหละฮะ
1: ไอ้กรุงเทพก็สู้น้ำเขาก็ต้องบล็อกไอ้บรรดาพวกคลองต่างๆไว
0: ้ก็รังสิตทำได้ก็คือคลองประยุรศักดิ์นะฮะ
1: รังสิตประยุรศักดิ์ก็ต้องหาเครื่องสูบ
0: สูบลงเจ้าพระยาอย่างเดียว
1: จะไประบายผ่านคลองช่วยด้วยก็ไม่ง่าย
0: ครับ
1: นะพอช่วยได้ก็คงจะช่วยนะฮะแต่ว่าผมเห็นทางผู้ว่าชัดชาติวันนี้เขารายงานนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าสถานการณ์หนักเนี่ยคือทางฝั่งตะวันออกของกทม.
0: ครับ
1: พวกคูคลองต่างๆของฝั่งตะวันออกเนี่ย
0: ครับ
1: ยังวิกฤต
0: ครับ
1: ต้องเร่งสูบน้ำสู้ฝนโดยใช้อุโมงค์ยักษ์เร่งผลักดัน
0: ครับ
1: ประกอบกับการเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้งนี้ยังไม่ห่วงโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พร้อมย้ำเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้เก็บของขึ้นที่สูงจนถึงวันที่27กันยายน69แล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากฝนตกลงมาเติมก็เชื่อทำระบบระบายน้ำลอกท่อได้ดีไม่กระทบชั้นที่พื้นที่ชั้นใน
0: ครับ
1: นะสำหรับสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ

0: งพื้นที่ลงพื้นที่มาในวันนี้มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด6ตัวแต่เปิดใช้งานได้4ตัวเพราะน้ำยังเข้ามาในระบบไม่ถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขณะนี้มีน้ำเข้ามาในระบบ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะรับน้ำมาจากบางนาสุขุมวิท101ทับ1และคลองหนองบอนคลองเพชรคลองบางอ้อมาลงสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะ
1: ครับ
0: เนี่ยกทมเขามีระบบอุโมงค์โบงเลยเขาโชว์เต็มที่นะเที่ยวนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับเขาลอกท่อแล้วก็เขาพร่องน้ำรอไว้แล้วแต่ว่านี่ขนาดพร่องน้ำรอนะครับเรือคลองแสนแสบวันนี้ต้องประกาศหยุดเดินเรือพี่พิธาน
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำมันบางจุดเนี่ยมันล้นออกจากคลองแสนแสบหลากเข้าซอยต่างๆโดยเฉพาะถนนรามคำแหงไปถึงนู่นเลยฮะบางกะปิเลยครับน้ำปริ่มเรือวิ่งไม่ได้เลยครับ
0: ก็ของกทมก็หลายถนนหลายเส้นทาง
1: ครับ
0: ก็มีน้ำท่วมขัง
1: ฮะ
0: บางเส้นก็สูงระดับที่รถก็เดินรถไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะแถวๆบ้านผมนี่ก็ทราบมีหลายหมู่บ้านก็คืนนี้ก็ยังต้องเล็งๆกันนะถ้าฝนลงซ้ำมาก็กลับบ้านไม่ได้
1: น้ำท่วม
0: ถ้ากลับก็ต้องเอารถจอดไว้ข้างนอกแล้วก็หาทางเข้าบ้านเองเพราะว่าทางมันน้ำมันท่วมหมด
1: โอ้บางจุดเลยหัวเข่าไปรถเก๋งก็ไม่ได้แล้วครับ
0: สูงเป็นเมตรอ่ะ
1: โอ้โหแล้วฮะ
0: เท่าที่มีรายงานบางพื้นที่สูงเป็นเมตร
1: ครับครับ
0: คราวนี้คือถ้าไม่มีฝนอย่างฝนมันขาดช่วงไปเขาสู
1: บ
0: เขาระดมสูบน้ำมันก็อาจจะลดลงมาได้นะ
1: อันนี้ฝนมันเติมตลอด
0: แต่ถ้าฝนมันเติมตลอดเหนื่อย
1: ก็แล้ว
0: สภาพอย่างเงี้ยมันก็จะขุกขักมันก็จะแบบประสบภัยกันอยู่พอสมควรหลายพื้นที่นะ
1: ก็ถือว่ารอบนี้นะฮะบรรดาผู้ประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนต้องบอกขอขอบคุณเลยนะฮะมีอาคารสูงห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะย่านรังสิตอะห้างทุกห้างนะพี่เพศาน
0: ให้
1: จอดรถฟรีเลยฮะขึ้นไปจอดได้เลยเพราะว่าฝนมันตกหนักและตกต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะน้ำมันเริ่มท่วมก็เกรงว่าถ้าเกิดคืนนี้กับพรุ่งนี้มันตกแบบนี้อีกเนี่ยมันเสียหายแน่นอนสำหรับรถจอดไว้ที่บ้านฮะเอามาจอดในห้างสรรพสินค้าเขาได้เลยครับ
0: วัดธรรมกายเขาทางปทุมเขาก
1: ็ประกาศเลย
0: เข้ามาเลยเพราะว่าวัดธรรมกายก็ถมที่ขึ้นไปสูงใช่ไหมก็มีเนินก็มีอะไรที่ลานเป็นลานสูงเลย
1: ครับครับ
0: คนน้ำแน่นอน
1: ครับ
0: ก็ถ้ากลัวว่าอยู่ในหมู่บ้านที่น้ำจะเข้าไปท่วมทรัพย์สินรถยนต์อะไรเงี้ยนะก็เอารถมาจอดครับ
1: อย่างปี54พี่ไปใส่รถจอดด้วยเนี่ย
0: ผ่าน54มาแล้วไม่มีปัญหา
1: ฮะ
0: ผมเอาไปไว้บ้านผมที่ดำเนินสะดวก2คัน
1: อ๋อ
0: ฝากพี่ชาย
1: ครับ
0: แล้วก็เหลือไว้คันนึงตัวไว้ใช้ที่กรุงเทพก็เอาไปจอดที่คอนโด
1: ครับ
0: คอนโดก็อยู่แถวห้วยขวางไม่ท่วม
1: ฮะฮะ
0: รอดไป
1: ของผมเอามาจอดไว้ที่ช่องเก้าเราเนี่ยฮะโอ้จอดได้เป็นเดือนเลยครับแล้วก็อีกคันหนึ่งทางด่วน
0: ขึ้นไปจอดบนทางด่วน
1: ทางด่วนที่ก็จอดยาวเหยียดอะพี่ไพศาลนะฮะเพื่อนเป็นทหารอากาศบอกมาจอดเลยเนี่ยที่ทำงานของเพื่อนเนี่ยนะฮะบอกว่าดอนเมืองเป็นดอนฮะเอารถเก๋งเพื่อนเอาไปจอดรอไว้ก่อนเลยให้ผมเอาไปจอดบอกไม่ผมจอดที่ทำงานเรียบร้อยแล้วของเพื่อนเจอไป2เมตรนะโอ้โหที
0: ่
1: ปริ่มท้องเครื่องบินนะฮะตอนนั้นนะครับ
0: ดอนเมืองจมเลยใช
1: ่โอ้โหใช่นะฮะซึ่งอย่างฝนล่าสุดที่มาเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็ประกาศเตือน24ชั่วโมงเลยนะฮะในการเตรียมความพร้อมนะครับก็วันนี้ทางรองโฆษกพลอยทะเลเนี่ยออกมาอธิบายนะฮะจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของไทยเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเห็นจากเลยหลายจังหวัดฮะที่ผู้สื่อข่าวส่งมาครับโอ้โหน้ำถนนนี่กลายเป็นคลองไปแล้วนะครับรัฐบาลห่วงใยฮะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้เร่งอพยพนะฮะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยอันนี้จะเข้าช่วยเหลือลำดับต้นๆเลยนะครับก็มีการสั่งการดังนี้ครับทุกเขตสุขภาพและก็จังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอย่างน้อยจนไปถึง27กันยายนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเขตสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะอยุธยาปทุมรังสิตเนี่ยแล้วก็พื้นที่รับน้ำต่อเนื่องให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมนุมชุมชนสถานพยาบาลแล้วก็เส้นทางรีเฟอร์อย่างใกล้ชิดนะฮะ ว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยแล้วเอาไปทางไหนดีนะครับ

0: เขตสุขภาพที่6ติดตามสถานการณ์ที่จันทบุรีสระแก้วทั้งชุมชนโรงพยาบาลแล้วก็ระบบ EMS เนื่องจากมีสถานการณ์แล้วก็ยังมีฝนตกสะสมหลายจุดโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์เลือดอาหาร IT อย่างเงี้ยนะฮะบุคลากรและเส้นทางส่งต่อสำรองต้องเตรียมให้พร้อมให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องนะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่ต้องรับยาต่อเนื่องก็ให้ดำเนินการตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพก็ให้ทีมสาธารณสุขเฝ้าประเมินทันทีนะฮะแล้วในที่พักพิงเนี่ยมันต้องมีน้ำสะอาดน้ำดื่มยารักษาโรคนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพจิตด้วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยครับและทุกจังหวัดให้ตรวจรายงานเส้นทาง EMS แล้วก็เส้นทาง Refer ที่ผ่านไม่ได้หรือว่าเสี่ยงถูกตัดเนี่ยนะเพื่อกำหนดเส้นทางสำรองจุดรับจุดส่งผู้ป่วยหรือว่าเรือที่จะสนับสนุนครับอันนี้ก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับทุกจังหวัดที่ไปสาร
1: ฮะตอนนี้เนื่องจากเที่ยวนี้ฝนมันครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างมากนะ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศรายงานว่าสถานการณ์ในขณะนี้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เนี่ย12จังหวัดมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและจังหวัดสุรินทร
0: ์ครับ
1: รวมทั้งหมด38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้าน11,796ครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย 37,036 คนนี่ก็ไปทำตัวเลขมาเลยนะ
0: ครับ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักรวม2ตำบล8หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ280ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมใน6อำเภอมีภัยสาลีท่าตะโกตากฟ้าพยุหคีรีบรรพตพิสัยลาดยาวรวม26ตำบล131หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ184ครัวเรือนระดับน้ำส่งตัวอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมใน3อำเภอคือสว่างอารมณ์หนองขายางอำเภอเมืองรวม3ตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วสิงห์บุรีเกิดน้ำท่วมที่อินบุรีรวม1ตำบล3หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ5ครัวเรือนสุพรรณบุรีเกิดน้ำท่วม5อำเภอคือบางปลาม้า2พี่น้องอำเภอเมืองศรีประจันดอนเจดีรวม24ตำบล133หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,548 ครัวเรือนนะ
0: ครับ
1: สระบุรี3อำเภอฮะหนองแซงมวกเหล็กอำเภอเมืองรวม6ตำบล17หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ179ครัวเรือนอยุธยาเกิดน้ำท่วมใน6อำเภอคือเสนาบางบานผักไห่บางไทรบางปะอินอำเภอพระนครศรีอยุธยารวม55ตำบล240หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,030 ครัวเรือนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปราจีนนี่เกิดท่วม2อำเภอคือกบินบุรีกับศรีมหาโพธิ์รวม2ตำบล4หมู่บ้าน136ครัวเรือนนะฉะเชิงเทรา3อำเภอนะบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้า8ตำบล22หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ117ครัวเรือนสระแก้วเกิดน้ำท่วม6อำเภอเลย
0: ครับ
1: อำเภอเมืองวัฒนนครอรัญประเทศโคกสูงคลองหาดวังน้ำเย็นรวม14ตำบล32หมู่บ้านแต่ประชาชนได้รับผลกระทบ227ครัวเรือนแสดงว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร
0: ครับ
1: หรือพื้นที่ป่าเขานะ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวัดตราดนี่ก็1ตำบล1หมู่บ้านที่อำเภอบ่อไร
0: ่
1: 30ครัวเรือนสุดท้ายนี่ก็คือสุรินทร์ฮะที่อำเภอพนมดงรัก1ตำบล1หมู่บ้านอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดหลายๆพื้นที่เนี่ยคือตกมาก่อนหน้านี
0: ้ครับ
1: แต่รอบนี้มันมาเนี่ยมันเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะ
0: แช่อยู่อย่างเงี้ย
1: อยู่ใกล้ๆทางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทางเนี่ยชลบุรีระยองอะไรเงี้ยเพราะว่าศรีราชาว่าจมหลายพื้นที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ศรีราชาสัตหีบอะไรเงี้ยหลายพื้นที่
0: น

0: น้ำไหลแรงด้วยนะคร
1: ับ ใช่
0: ครับ
1: หนักหนักสัตหีบที่ชลบุรีแล้วก็ที่
0: ระยองนี่ก็หนัก
1: ใช่หลายพื้นที่โซนตะวันออกนี่โดนเยอะเหมือนกัน
0: ครับครับปรากฏการณ์นี้ปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่านี่คือฤดูฝนปกตินะพี่เพศานเพราะว่ามันจะหนักแบบเนี้ยนะฮะในช่วงของสิงหากันยานะแต่ว่าปีที่ผ่านๆมามันเกิดภาวะแล้งหรือเปล่าที่ว่าฝนพอหน้าฝนฝนมันไม่มาอันนี้คือหน้าฝนเลยทางกรมอุตุบอกอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีแนวร่องฝนภาคผางภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำครอบคลุมพื้นที่กัมพูชาแล้วก็ทางภาคตะวันออกเป็นเหตุให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเรียกว่านี่แหละฮะฝนประจำฤดูครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันคือเรนบอมเพราะมาตกแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายๆมันยังไม่หยุดเลยปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่าไม่ใช่เรนบอมเพราะเรนบอมเนี่ยนะฮะมันก็คือลักษณะฝนตกหนักมากแต่ว่าตกในระยะเวลาสั้นๆพื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่ว่าฝนที่ตกณขณะนี้มันเป็นฝนที่กระจายทั่วทุกพื้นที่หลายจังหวัดเลยเพราะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำยกเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเรื่อยๆฝนจึงตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็จะตกแบบนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับ27กันยายนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวนะครับยังคงมีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่าน้อยครับทางกรมอุตุเขาวัดปริมาณนะพี่เพศาลตั้งแต่เมื่อช่วง7โมงเช้าถึงบ่าย2เนี่ยนะเยอะสุดเนี่ยที่จังหวัดตราดครับ 89.2 มิลลิเมตรฉะเชิงเทรา 82.2 มิลลิเมตรจันทบุรี 63.8 กรุงเทพ 33.6 เองครับ
1: ค่าเฉลี่ยมั้ง
0: ค่าเฉลี่ยครับเพราะว่าโอ้โหแต่เห็นมันทั้งวันนะวันนี้ครับ
1: เพราะว่าอย่างเขตคลองสามวาเนี่ยผู้ว่าชาติชาติก็บอกเอง130กว่าร วมแล้ว
0: รวมๆใช่ไหมฮะ
1: ก็มันมาแต่เมื่อคืนน่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ตลอดวันตลอดคืนมันตกสะสมก็ต้องนับรวมไปดิ
0: ใช่ครับอันนี้เขานับตั้งแต่7โมงทางกรมตรวจตั้งแต่7โมงถึงบ่าย2แม้ถ้าย้อนไปจนถึงตี2มันก็คงเพิ่มไปอีกเท่าตัว
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะครับ60ลบก็นั่นแหละ120 130นั่นแหละครับประมาณนั้น
1: ครับ
0: ครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนฟังอยู่นะฮะยังกลับไม่ถึงบ้านแล้วครับเพราะชะโงกไปก่อนเข้ารายการฮะติดไม่ขยับเลยฮะ
1: ติดหนึบเลยเมื่อเช้าก็ติด
0: ครับ
1: แต่ตามช่วงเช้านะ
0: ครับ
1: ทำงานก็ติด
0: เขาเลี่ยงเส้นทางกันฮะ
1: หลบน้ำท่วมใช่ไหม
0: หลบน้ำท่วมครับใช่ครับยิ่งตรงลาดพร้าวเนี่ยรถไปไม่ได้หลายเส้นทางครับพี่เพศาลเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เพศาลมาคุยกันใหม่
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพลัสทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา23นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
2: มีผู้ที่เขาเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะ
1: ครับ
2: เขาให้คำแนะนำว่าผู้ที่จะติดตามโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาบอกว่ามันมี5แอปสำหรับติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำตั้งแต่พยากรณ์อากาศแผนที่เรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงข้อมูลน้ำและการเตือนภัยนะซึ่งจะช่วยเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านช่วยเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักลมแรงหรือพายุปัจจุบันมีทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้เลือกหลายรูปแบบแต่ละแห่งก็จะมีข้อมูลและฟังก์ชันแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาควบคู่กันโดยพอช่วงนี้มีหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งข้อแนะนำ5แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะ
1: ครับ
2: 1เนี่ยคือ TMD เช็คสภาพอากาศเตือนภัยและติดตามพายุ
1: ครับ
2: โดยบอกว่าหากต้องการติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีก1แหล่งข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพราะมีทั้งพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วัน
1: ครับ
2: พยากรณ์รายเดือนและราย3เดือนรวมถึงประกาศเตือนภัยแผนที่อากาศเส้นทางพายุและข้อมูลสภาพอากาศรายจังหวัดและรายภาคนะกรมอุตุนิยมวิทยามีแอปพลิเคชันเช่น TMD พยากรณ์และก็มีไทยเวเซอร์ไทยเวเซอร
1: ์อ
2: ากาศไทยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งให้ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันพยากรณ์อากาศเรดาร์สภาพอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศรวมทั้งการเตือนภัยสภาพอากาศโดยมีช่องทางสำหรับทั้ง Android และ iOS ภายในแอปก็ยังมีข้อมูลของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติหรือ AWS เช่นอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นความกดอากาศและความเร็วลมรวมถึงแผนที่อากาศปริมาณฝนราย3ชั่วโมงข้อมูลเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับติดตามสภาพอากาศในระยะสั้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลแผ่นดินไหวทั้งในประเทศไทยต่างประเทศรวมทั้งรายละเอียดขนาดและจุดศูนย์กลางเหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยในประเทศไทย อันที่2คือ Windy เป็นบริการที่นำเสนอข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบแผนที่สามารถเลือกดูข้อมูลหลายประเภทเช่นลมอุณหภูมิฝนฟ้าคะนองคลื่นทะเลเรดาร์และภาพดาวเทียมรวมถึงเลือกแบบจำลองพยากรณ์อากาศหลายแบบเช่น ECM WF GFS และ Icon เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของสภาพอากาศในพื้นที่ที่สนใจจุดเด่นของ Windy WINDY เนี่ยนะคือการแสดงข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหวบนแผนที่ทำให้เห็นทิศทางและการเคลื่อนตัวของลมกลุ่มฝนและระบบสภาพอากาศได้ง่ายขึ้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อันที่3นี่คือ Zoom Earth ติดตามสภาพอากาศผ่านภาพถ่ายดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสำหรับติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์โดยแสดงข้อมูลผ่านภาพดาวเทียมพร้อมฟังก์ชันสำหรับดูเรดาร์ฝนอุณหภูมิความชื้นปริมาณฝนและทิศทางลมผู้ใช้งานยังสามารถแชร์ข้อมูลภาพถ่ายให้เพื่อนร่วมทางเพื่อวางแผนก่อนออกจากบ้านได้ด้วยอันนี้ Zoom Earth
1: ครับ
2: แล้วก็มี Rain Viewer เช็คเรดาร์ฝนและติดตามกลุ่มฝน Rain Viewer เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามฝนและสภาพอากาศโดยสามารถดูข้อมูลรายชั่วโมงและรายวัน

0: ร้อมกราฟปริมาณฝนและแผนที่เรดาร์ที่แสดงตำแหน่งและความรุนแรงของกลุ่มฝนรวมถึงติดตามเส้นทางของพายุแต่ข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มล่วงหน้าแล้วก็มี NOAA Weather Radar อันนี้ติดตามเรดาร์และสภาพอากาศนะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลเรดาร์และสภาพอากาศแล้วก็มีแอป DWR4 ไทย DWR4 ไทยเป็นแอปของกรมทรัพยากรน้ำ
1: ครับ
0: ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรายงานสถานการณ์น้ำโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service สำหรับประชาชนเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันก็จะมีแอปต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นแอปทางการนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แอปประเภทที่อะไรล่ะส่วนใหญ่เราจะมีคำตรงคำเตือนมาไม่บอกรายละเอียด
1: อันนี้เขาติดตามจากเรดาร์นะฮะ
0: อันนี้เขาดูมาแล้วเขากรองมาแล้วแล้วเขาก
1: ็วิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อย
0: วิเคราะห์ออกมาใช่ไหม
1: ใช่ฮะเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคุยเข้ามา
0: ของพื้นที่สูงด่วน
1: เนี่ยคุณอิสระชนคุณชุศนะบอกว่าของวินดี้เนี่ยวินดี้เวิร์กสุดเนี่ยคุณชุศนะบอกผมใช้วินดี้ช่วยประเมินสภาพอากาศก่อนทำการบินบอลลูนดีที่สุดโอ้มีฟังก์ชันครบเลยเขาบอกอย่างนี้ฮะ
0: มีหลายแอป
1: ครับครับคนใช้งานจริงก็คงลองใช้ไปหมดละเห็น
0: ก็เนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็เจอแบบนี้แล้วเราก็เอ๊ะมันปวดหัวไปหมดจะเชื่อพยากรณ์รัฐบาลเขาก็ไอ้หน่วยงานเขาก็แจ้งนู่นแจ้งนี่เยอะไปหมดแต่ว่าบางทีมันคุมไปอย่างมันคุมกว้างมากไป
1: ทางการไปประมาณ
0: มันไม่ลงมาตรงในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะเนี่ย
1: ครับ
0: พื้นที่ของเราก็ต้องรอฟังผู้ว่าชาติเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยผู้ว่าชาติชาติเขาก็มาเขาของบางทีมันน้ำมันท่วมในซอยแล้วไม่รู้จะทำยังไงผู้ว่าก็ช่วยไม่ได้
1: ครับก
0: ็อันเนี้ยเราบางทีเราก็ต้องหาช่องทางที่มันจะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากข
1: ึ้นส่วนใหญ่จะใช้กันคนปกติก็คือตอนเดินทางไปเที่ยวพี่ไพศาลอีก7วันข้างหน้าที่เราจะไปเนี่ยพื้นที่เนี้ยอากาศเป็นยังไงประมาณเนี้ยจะได้ถ้าโอ้โหมีเมฆเยอะอากาศจะเย็นลงก็จะยิ้มหน่อยนะฮะถ้าไม่มีฝนหนักมากก็จะหม่นไปนิดนึงฮะต้องเตรียมให้พร้อมอีกอ่ะนะครับครับนี่แล้วก็เนี่ยฟ้าฝนเป็นใจหรือเปล่าที่ทำให้เนี่ยอุบัติเหตุรถไฟอีกแล้ว2วันติดเลยพี่ไพศาล
0: วันนี้เห็นมีอะไรเนี่ยไปเฉี่ยวเฉยอะไรครับมีบาดเจ็บ1ใช่มั้ย
1: บาดเจ็บ1เป็นพลขับฮะก็แปลกใจว่าเอ๊ะระบบรถไฟเนี่ยทางคู่เนี่ยนะไอ้ยิ่งแถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับมันต้องสวนกันได้สิมันต้องห่างกันสิเอ๊ะทำไมมาชนกันได้อยู่คนละรางแท้ๆพี่เพศานเอาวันก่อนตรงอโศกเนี่ยระบบลมเบรกอะไรของเขาเสียเอาต้องรถมาลากจูงนะฮะรถติดกันยาวเหยียดเลยเหมือนกันเพราะมันขวางตรงแยกอโศกเลยนะวันนี้อีกแล้วเนี่ยฮะชนกันแถวๆบางซื่อเนี่ยครับพอดูภาพนะโอ้โหค่อนข้างน่ากลัวพี่เพศานเพราะว่าระบบรถไฟเนี่ยสองรางใช่ไหมฮะรางนึงมันมี2เส้นนะอีก2เส้นเวลาวิ่งสวนกันก็วิ่งสวนปกติแต่ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะอยู่ใกล้ไอ้ตรงที่สับรางฮะพอสับเสร็จเราต้องเบี่ยงออกใช่ไหมครับเพราะมันเบี่ยงยังไม่พ้นเลยไปเจออีกขบวนนึงแล้วฮะที่ก็จอดอยู่อะครับมันก็เลยเสยเข้าไปหูหัวรถจักรไอ้สีเหลืองๆที่เป็นเหล็กหนาๆเนี่ยยับเลยนะพี่ไพศาล
0: แสดงว่าออกแบบรางไว้ครับกับขนาดตัวรถมันคงจะไม่ได้สัดส่วนนั่นแหละ
1: มันคือถ้าวิ่งสวนกันมันคงจะแบบมีช่องว่างอยู่นิดเดียวอะแต่ถ้าเกิดไปถึงไอ้ตอนที่รางมันจะต้องสับอะฮะสับรางก็จะเบี่ยงให้อีกขบวนหนึ่งผ่านไปเนี่ยคงจะเบี่ยงได้ไม่ไกลอะฮะเจอกันซะก่อนเนี่ยประมาณนี้มันก็เลยความอ้วนของตัวขบวนมันก็เลยไปโอ้โหเบียดกันค่อนข้างแรงอะครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้
0: จะดูเห็นภาพแล้วก็ต้องให้เขาสอบแล้วก็ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะ
1: ม
0: ัน
1: เก
0: ิ
1: ดจากสาเหตุตายใช่ฮะเพราะนั่งรถไฟเวลาเข้าสถานีอ่ะขบวนของเราอยู่ขบวนข้างๆมาเนี่ยวิ่งปุ๊บหายไปเลยถ้าเกิดเขาเป็นรถด่วนใช่ไหมอ่ะแสดงว่ามันต้องห่างกันพอสมควรใช่ไหมฮะมันถึงสวนกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็ลักษณะคล้ายๆกันทำไมมันสวนกันไม่ได้มันมาเบียดกันอย่างนี้ได้อ่ะเกิดจากอะไร
0: ก็ไม่น่าจะเกิดดูแล้วไม่น่าเกิด
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องพักอีกครู่

0: พี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา35นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: นี่คุณผู้ฟังแจ้งมาเลยเข้าไปเช็คเมื่อสักครู่นี้ห้าโมงกว่าฝนก็หนักอยู่แล้วนะฮะเดินทางก็ลำบากอยู่แล้วรถไฟฟ้าขัดข้องอีกครับ
1: โอ้รถไฟฟ้าสายไหน
0: BTS ครับสุขสายสุขุมวิทครับขัดข้องบริเวณสถานีให้แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีคูคตก็เสียตอน17นาฬิกา20นาทีแต่ว่าช่วงคูคตไปถึง5แยกลาดพร้าวเนี่ยขาร่องขึ้นมาเนี่ยนะเปิดปกติ
1: เฉพาะที่จะไปคูคตจะกลับบ้านนะ
0: ฮะสถานีหมอชิดถึงเคหะให้บริการปกติแต่ช่วงสถานี5แยกลาดพร้าวถึงหมอชิดอ๋อตรงนั้นเองใกล้ๆพี่ไพศาลที่มันข้าม
1: 1สถานี
0: 1สถานีขบวนให้บริการล่าช้ากว่ากำหนดฮะ
1: โอเค
0: ฮะก็เขา
1: อธิบอย่าใจร้อนลงไปข้างล่างนะเพราะว่าหน้าเกษตรน้ำท่วมนะ
0: ครับครับหนักเลยตรงนั้นนะครับ
1: น้ำท่วมหนักเลยหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร
0: โอ้ยแล้วก็ไปถึงนู่นเลยวัดภาษีเลย
1: กรมป่าไม้ระยาวไปโอ้โห
0: ใช่ครับติดยาวเหยียดแล้วยิ่งสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่พี่ไพศาลน้ำจากคลองฮะข้างหน้าเป็นคลองไงก่อนจะถึงลาบ11นะครับน้ำมันเอ่อขึ้นมาท่วมถนนตรงนั้นหมดแล้วนะฮะ
1: โอ้อันนั้นมันคลองเปรมใช่ไหม
0: คลองเปรมคลองเปรมประชากรใช่ครับใช่ครับ
1: คลองใหญ่ด้วย
0: ครับน้ำเอ่อมาหมดแล้วฮะแล้วก็ท่วมผลโยธินตรงนั้นไปหมดแล้วครับ
1: ที่ผ่านในตรงบางบัวนะ
0: ได้ใช่ครับใช่ครับ
1: อ
0: ่ะก็แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้อาจจะกลับถึงบ้านดึกสักหน่อยนะฮะใจร่มๆนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ้วันนี้มีการวินิจฉัยคดีสำคัญ
0: ครับ
1: ประธานกสทช.นะ
0: ครับ
1: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะโดยฟ้องศาลปกครองกลางให้ศาลเนี่ยสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวนะซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่1/2569ลงวันที่21กรกฎาคม69ซึ่งให้นายแพทย์สรณะพ้นจากขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าศาลเนี่ยวินิจฉัยบอกว่าประเด็นสำคัญที่ศาลนำมาวินิจฉัยเนี่ยคือว่าได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาระบุว่าในช่วงวันที่20ธันวาคม2564ถึงวันที่7มกราคม2565ศาสตราจารย์

0: วันที่8มกราคม2565แต่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์โดยได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจนถึงวันที่12เมษายน2565ศาลพิจารณาว่าแม้ในช่วงหลังในแพทย์สรณะจะไม่มีสถานะเป็นพนักงานประจำหรือได้รับเงินเดือนจากโรงพยาบาลแต่ยังใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรระบบงานและทรัพยากรของโรงพยาบาลในการตรวจรักษาผู้ป่วยรวมทั้งได้รับค่าธรรมเนียมแพทย์และประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลจึงไม่ได้สิ้นสุดลงทั้งหมดจากการลาออกจากตำแหน่งเดิมส่วนกรณีการลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษศาลเห็นว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแห่งความสัมพันธ์ในทางนิติในแต่ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ในทางข้อเท็จจริงและทางผลประโยชน์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลสิ้นสุดลงดังนั้นการพิจารณาเฉพาะสถานะทางสัญญาหรือการได้รับเงินเดือนจึงไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำหรับข้อโต้แย้งหรืออำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการกลับมาพิจารณาคุณสมบัติภายหลังศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะได้รับการแต่งตั้งแล้วศาลเห็นว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องยังให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้ขณะที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายแพทย์สรณะยกขึ้นอ้างไม่ได้วินิจฉัยตัดอำนาจคณะกรรมการสรรหาในประเด็นดังกล่าวส่วนข้อโต้แย้งเรื่ององค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาศาลพิจารณาว่าเดิมคณะกรรมการสรรหามี7คนต่อมามีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง2คนเหลือกรรมการ5คนและในการประชุมครั้งนี้ที่มีคำวินิจฉัยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม4คนซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยได้อันนี้ศาลยังไม่รับฟังข้อกล่าวอ้างว่ากระบวนการพิจารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้นายแพทย์สรณะรับทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งอย่างเพียงพอเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแพทย์สรณะได้รับแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องมีโอกาสส่งข้อมูลเอกสารและข้อโต้แย้งรวมถึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดศาลจึงเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์โต้แย้งตามสมควรแล้วเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดศาลจึงวินิจฉัยว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.มีอำนาจพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและคำวินิจฉัยที่1พับ2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และเสียสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีนี้
1: ครับ
0: ก็บอกว่าภายหลังคำพิพากษานายแพทย์สรณะก็บอกว่าจะเตรียมใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: โดยคาดว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช. อีกครั้ง
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าคาดการกันว่าที่นัดจะประชุมวันที่28กันยายน
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้สูงที่นายแพทย์สรณะจะเข้าไปนั่งเป็นประธาน
1: แล้วก็ร่วมอีกเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: การประชุมอีกครั้งเพราะยังถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
1: ก็ท่านจะอุทธรณ
0: ์เพราะจะท่านจะยื่นอุทธรณ
1: ์ครับครับ
0: ก็รอดูไปว
1: ่
0: าผลสุดท้ายเบ็ดเสร็จจะเป็นยังไงนะที่เขามีข่าวด้วยนะว่าอาจจะจบลงด้วยการที่รัฐบาลตัดสินใจใช้มติครม.ออกพระราชกำหนด
1: ครับ
0: ยกเลิก
1: บอร์ดเลย
0: ประกาศอะไรเลยปลดกสทช.จากตำแหน่งทุกคน
1: ทุกคนใช่ปลดบอร์ดเลยประมาณนั้นเลย
0: ครับ
1: โอ้ไม่งั้นนี่กี่รอบแล้วฮะ7-8รอบ9รอบแล้วมั้งครับ
0: น่าจะเป็นหลัก10แล้ว
1: ใช่ไหมฮะ
0: ขึ้นหลัก10แล้วครับ
1: ครับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็โอ้โห
0: ยักแย่ยักยันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจรักษานะฮะแล้วก็มีการเก็บค่ารักษาพยาบาลแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระอย่างที่คุณหมอได้อธิบายนะฮะก็ นั่นแหละครับวันนี้ศาลก็ยกฟ้อง

0: องนะครับคุณหมอสารณะไปนะครับก็ดูว่าปัญหาของบอร์ดกสทช.จะจบลงยังไงเพราะว่าโอ้โหยังมีวาระโดยเฉพาะเรื่องถุงทีวีดิจิตอลอ่ะพี่ไพศาล72นี่จะหมดแล้วไงฮะซึ่งคุณจะต้องมีมาตรการคุณจะต้องมีแผนคุณจะต้องวางกรอบอะไรให้เรียบร้อยแล้วอ่ะครับแต่ว่าประชุมกันไม่ได้ขัดแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จบสิ้นสุดได้เมื่อไหร่อ่ะครับเนี่ยนะก็เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่นึงพี่ไพศาลเราตัดสัญญาณของภูมิภาคครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังมีเรื่องของ Forex เนี่ยโอ้โหบอสพอศาลยกฟ้องด้วยอ่ะครับวันนี้กับคุณสามารถอ่ะครับ
1: คดีเล็กนี่ฮะ
0: ครับครับ
1: คดีฟอกเงินใช่ไหมยังไม่ใช่คดีใหญ่ยังไม่ใช่คดีใหญ่ยังไม่ใช่คดีช่อโกงประชาชน
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงฮะตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา45นาทีครับพี่เปสารครับมีเรื่องของศาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ศาลอาญาครับยกฟ้องคุณสามารถมาดาและก็บอสพอครับคดีฟอกเงินดีไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาทครับก็วันนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทยื่นฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนางวิลาวันแม่ของคุณสามารถแล้วก็นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลครับอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นเงิน2ล้าน5ครับวันนี้นายสามารถมารดาเดินทางมาศาลตามนัดขณะที่เจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวบอสพอลจากเรือนจำพิเศษกทม.มาฟังคำพิพากษาวันนี้ครับศาลพิเคราะห์การนำสืบของโจทรับฟังได้เพียงว่าหลังเกิดคดีดีไอครอนมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านนะครับคดี DSI เป็นผู้รับผิดชอบคดีตรวจความเชื่อมโยงระหว่างจำเลยที่1ถึง3และคนรักจำเลยที่1นะครับทั้งหมดเนี่ยรับโอนเงินด้วยบัญชีตนเองไม่มีการใช้บัญชีผู้อื่นการนำสืบของโจทย์ไม่ปรากฏเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือว่าซุกซ่อนหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดใดหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทย์ไม่เพียงพอกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยครับศาลพิพากษายกฟ้องเลยพี่ไพศาลฮะก็คุณสามารถขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความยุติธรรมที่ผ่านมาก็ยืนยันตลอดครับไม่เคยเกี่ยวข้องคลิปเสียงที่กล่าวหาว่าเป็นนักการเมืองส่อเสือไม่ใช่เสียงของตนเองวันจันทร์เนี้ยจะเข้าพบปลัดยุติธรรมขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินคดีกับทาง DSI นะฮะส่วนบอสพอลแม้ศาลจะยกฟ้องคดีนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันยังมีคดีหลักก็คือช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จศาลไม่อนุญาตปล่อยตัวครับคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลก็เสร็จประมาณสักปีหน้าครับพอยกฟ้องคดีนี้แต่ว่าก็ยังต้องกลับไปเรือนจำเหมือนเดิมครับสองล้านห้านะฮะคดีนี้ครับฟอกเงินนะฮะศาลท่านยกให้ครับ
2: การเมืองวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนโดยหัวหน้าพรรคก็ไปยื่นปปช.
1: ครับ
2: ไปยื่นหนังสือโดยคุณณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าวันนี้ได้มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.โดยตัวเองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็นำคณะส.ส.พรรคนะขอให้ปปช.เนี่ยตั้งคณะไต่สวนคดีหัวสว.นะโดยบอกว่าเรื่องโกงสว.มีการทำกันเป็นขบวนการซึ่งเราไม่ได้ยื่นคำร้องแค่ให้ตรวจสอบเพียงการลงมติกกต.เท่านั้นแต่ตัวคำร้องมีพฤติการตั้งแต่ทำหน้าที่ช่วงก่อนการลงมติด้วยทั้งเรื่องการออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่เอื้อให้เกิดการโกงทุกพฤติกรรมที่สส.จากพรรคประชาชนและจากภาคประชาชนได้เปิดเผยผ่านเวทีต่างๆรวมถึงพยานบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นนะเมื่อถามผู้สื่อข่าวถามว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้ยื่นกกต.ทั้ง7คนแต่มติที่ออกมามัน5ต่อ2เป็นส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
2: เสียงข้างน้อยมีส่วนด้วยหรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนเองไม่สามารถยืนยันได้ว่ากกต.รายบุคคลใครถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะองค์กรอิสระที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ให้มีความโปร่งใสกับมีมติเป็นแบบนี้สิ่งที่พวกเราทำคือรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นหน้าที่ปปช.ในการไต่สวนเรื่องนี้และจะดำเนินการส่งฟ้องกกต.หรือไม่ต่อไปนะ
1: ครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คณะคุณสนธิใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ก็นำมวลชนมายื่นหนังสือ
1: วันนี้ก็เป็นคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.แล้วก็คุณนิติธรล้ำเหลือเป็นตัวแทน กลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยครับเขายื่นข้อเรียกร้องถึงกกต.ครับขอให้ทบทวนมติคดีหัวเลือกสว.และก็ส่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนตามมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ครับพี่เวสานเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการหัวเลือกสว.ที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกกต.ถึงไม่ส่งฟ้องนักการเมืองทั้งที่พยานหลักฐานชัดเจนขณะที่กกต.ส่งพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ออกมารับข้อเรียกร้องส่วนคุณสนธิให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้มายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการลงมติของกกต.เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อย2เสียงมีน้ำหนักมากกว่ากกต.เสียงข้างมาก5เสียงและต้องการให้องค์กรอิสระมีความยุติธรรมไม่มีการเมืองเข้ามาครอบงำครับนะเพราะว่าหลังจากโหวตลงไปแล้วเนี่ยอีกวันนึงถัดมากกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาโอ้อธิบายซะยาวเลยไงพี่ภิสาร
2: ครับ
1: เห็นหลักฐานยังไงโหวตยังไงก็แพ้เป็น 5-2 5-2 อยู่ฮะประมาณนั้นนะครับ
2: แล้วก็ตั้งเวทีปราศัยนะ
1: ครับ
2: คุณสนธิก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วย
1: ครับ
2: เพราะว่าก็มีมวลชนที่คงจะมีแนวความคิดสอดคล้องต้องกันนะ
1: ครับ
2: ก็มารวมตัวกันอยู่จำนวนหนึ่งคุณสนธิขึ้นเวทีปราศัยพูดถึงเหตุผลที่ตั้งชื่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่ารวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเนื่องจากมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกกต.กรณีหัวสว.รวมถึงกรณีที่ปปช.พิจารณาคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบและเหตุการณ์ทางการเมืองหลายกรณีเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามีกระบวนการใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อการสร้างกลไกในการควบคุมประเทศแล้วก็ยังบอกว่าการเลือกตั้งสว.ที่เกิดขึ้นได้สร้างกลไกต่างๆจนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยเพราะการที่สว.มีส่วนในการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระต่างๆวันนี้กกต.4คนใน5คนล้วนแล้วแต่ได้รับการเลือกตั้งจากสว.ชุดที่กำลังถูกกล่าวหาอยู่ซึ่งเป็นของพรรคสีน้ำเงินปปช.4คนที่เพิ่งเข้าไปนั่งก็มาจากสว.ชุดนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังกล่าวถึงการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตรวมถึงองค์กรที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการเรียกร้องโดยระบุว่ากระบวนการเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับสว.ชุดดังกล่าวทำให้ประชาชนถูกจำกัดช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะคุณสุนทรีบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังถูกครอบงำโดยกลุ่มอำนาจทางการเมืองพร้อมกล่าวถึงศูนย์อำนาจที่บุรีรัมย์และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างราชวงศ์การเมืองที่เข้ามาครอบงำกลไกต่างๆของประเทศนะฮะพวกเรามีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวคือมีชีวิตอยู่แล้วก็พึ่งพาลมหายใจของเราไปวันๆความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็บอกว่ากล่าวถึงประธานกกต.ที่เคยระบุว่าตนเองเป็นผู้พิพากษามา38ปีขอกราบข้อความไปถึงท่านว่าการเคยเป็นผู้พิพากษายาวนานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การตัดสินการตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องเสมอไปพร้อมยกตัวอย่างสมีโชติที่อ้างว่าตนเองเป็นพระมา40ปีแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยโต๊ะกลม1โต๊ะ
1: ครับ
2: ลงท้ายคุณสุธียังประกาศจุดยืนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อกรรมการกกต.5คนที่ลงมติคดีหัวสว.พร้อมกล่าวว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไปแม้บุคคลเหล่านี้จะพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตามนะคุณสุธีบอกว่าผมให้สัจจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผมให้สัจจวาจาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่าผมจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมเอาพวกท่านทั้งหลายเข้าคุกให้ได้จริงๆแล้วพูดอะไรที่ภาษาพ่อบุราม
1: ครับครับครับ
2: ไม่ว่าจะนานแค่ไหนข้าพเจ้าก็จะรอ
1: นะฮะเดี๋ยวรอดูฮะการเมืองร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับ
2: ปลาสายดูเด็ดเผ็ดร้อน
1: ครับครับมีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจนะฮะไปถามคุณเท้งรัฐพงศ์วันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะคุณเท้งบอกว่า ก็ได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้มันคืบหน้าดีอยู่นะอยู่ในช่วงท้ายของการสรุปกรอบยติต้องนำเนื้อหาของทุกพรรคที่ต้องการอภิปรายมารวมกันเมื่อสรุปกรอบยติเสร็จก็จะอยู่ในช่วงของการลงนามดูไทม์ไลน์เชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพี่ไพศาลจะเข้าสภาช่วงตุลาคมนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ถามมีการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพรรคมีข้อมูลเพียงพอหรือที่จะอภิปรายคุณเท้งบอกว่าเนื้อหาข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมีน้ำหนักมากพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าในพรรคประชาชนเปิดช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงการอภิปรายในครั้งนี้ครับเราพยายามจะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวแต่หมายถึงการทำหน้าที่ในองค์กรอิสระด้วยในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนให้กับระบอบสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะฮะถ้าดูกรอบในการอภิปรายเนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบเยอะเช่นบริษัทที่อาจจะเข้าร่วมประมูลในโครงการของรัฐที่เราเห็นว่ามีการล็อกสเปคเกิดขึ้นอ๋ออันนี้ย้อนนึกไปได้เลยนะฮะว่าตอนก่อนหน้านี้ส.ส.ของพรรคประชาชนเขาไลฟ์สดทุกวันไงได้กล่าวถึงใครบางคนแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงในเรื่องของการได้งานของรัฐอภิปรายว่ามีการเอื้อให้เกิดกับบริษัทบางบริษัทให้ได้รับโครงการหรือไม่ก็จะทำให้บริษัทคู่แข่งส่งข้อมูลมาให้กับเราได้ส่วนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในกระบวนการในระบบราชการอย่างที่เราเห็นในเรื่องช่วยเสียน้ำเงินด้วยหรือในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการต่างๆหรือว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นการเปิดช่องทางก็จะทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับเมื่อถามว่านอกจากคุณอนุทินคุณชัยชนกแล้วเนี่ยนะฮะพุ่งเป้าอภิปรายใครเพิ่มอีกหรือไม่คุณเท้งก็บอกว่าตัวรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่วางใจรอรู้พร้อมกันในวันที่ยื่นยติส่วนจะออกมาในรูปแบบใดนั้นอยากจะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบผีน้ำเงินว่าไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวซึ่งหมายถึงส่วนอื่นๆด้วยครับพี่ไพศาลครับก็แสดงว่านี่ชัดๆแล้วนะฮะสองคนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบและระบอบผีน้ำเงินส่วนจะพ่วงองค์กรอิสระจะพ่วงงานอื่นๆที่รัฐบาลทำมาเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนอื่นที่งานของได้งานของรัฐไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอวันที่เขาไปยื่นครับ
2: อภิปรายก็ต้องอภิปรายฝ่ายบริหารใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: จะไปอภิปรายคนอื่นๆใครจะไม่ได้
1: ครับ
2: แต่ประเด็นเนี่ยได้ตั้งเป็นประเด็นที่อภิปราย
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับในฐานะผู้กำกับดูแลอะไรประมาณนี้
2: อย่างถ้าอภิปรายเรื่องคุณชัยชนกไอ้เรื่องอะไรนะ
1: TSAI passport
2: TSAI passport อย่างเงี้ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเอกชนที่ประมูลงานได้เลย
1: ครับ
2: ก็อาจจะต้องอภิปรายกระทบชิงไปถึง
1: ครับ
2: โอเคก็สรุปว่าก็ยังแพรมๆได้นิดหน่อย
1: แพรมได้หน่อย
2: สรุปว่าของจริงเป็นยังไงต้องรอไปก่อน
1: ครับครับ
2: ว่ามีแค่2คนแล้วจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกนะ
1: ก็เห็นเขาลางแล้วฮะงานประมูลที่อาจจะเอื้อให้กับใครหรือเปล่าที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็หลายคนที่เขาโอ้ก็ตัดนักการเมืองหลายคนก็บริษัทรับเหมาทั้งนั้นเลยนะฮะที่ได้งานไปเนี่ยก็อาจจะหนาวร้อนๆถ้าอยู่ในซีกรัฐบาลนะครับ
2: ไม่ใช่ตัวเองก็ครอบครัวนะ
1: ครับใช่ครับ
2: คร
1: ับ เดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่เพศานครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
3: เดี๋ยว19:10 นเราจะมีแขกเข้ามา
2: ใช่ครับใช่คร
3: ับ สัมภาษณ์กันใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็น คุณหมอจากสปสช.ครับ
3: ครับ
2: อ่าฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่เพศานคุยเข้ามาบอกว่าฟังเราไปด้วยแหมรอลุ้นวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมส์ไปด้วย
3: 20:20ไม่ใช่เหรอ
2: ก็เมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยเป็นรอบรองที่คัดเข้ามาสู่รอบชิง8ลู่เนี่ยเทพบิวกดไปเท่าไหร่รู้ไหมพี่เพศาน
3: เก้ากว่าใช่ไหม
2: เก้าจุดเก้าหนึ่งฮะ
3: นั่นเข้ารอบสุดท้ายแล้วแต่รอบสุดท้ายจะวิ่งชิงเหรียญกันนี่มันน่าจะ2:20
2: ครับ
3: 2:20
2: คือวันก่อนหน้านี้เป็นรอบที่เข้ามาสู่ก่อนจะไปชิงชนะเลิศพี่เพศานไอ้ที่ 9.95 ครับ
3: อ๋อ
2: เมื่อก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่เนี้ยวิ่งอีกรอบสุดท้าย
3: เพื่อคัดเหลือ8คนสุดท้าย
2: เหลือ8ฮะ
3: ซึ่งจะได้เหรียญ3คน
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: อีก5คนไม่ได้
2: ไม่ได้ใช่ครับ
3: ซึ่งบิวเนี่ยไงได้แน่นอนอยู่แล้ว
2: โอ้โหกดไป 9.91 ทำลายสถิติเอเชียนเกมอ่ะ
3: ลุ้นว่าทองหรือว่าอาจจะคว้าทองได้หรือเปล่านั่นแหละโอกาสเนี่ยสูงมาก
2: ผมกลัวใจพี่จีนเพราะว่าไอ้วิ่งคัดเลือกเหมือนเขาจัด
3: คือมันต้องพร้อมกันจังหวะออกตัวสับอันนู้นมันต้องเป๊ะหมดอ่ะ
2: คือผู้ที่เขา อธิบายนะพี่เพศานตอนเทพบิวออกตัวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยการไปฝึกซ้อมไปฝึกปลือจังหวะออกตัวเนี่ยทำดีขึ้นเยอะเลยนะฮะสังเกตได้เลยพอตั้งลำปุ๊บเนี่ยริ้วตั้งแต่ช่วงแค่ไม่ถึง19แรกอะพี่เพศานก่อนหน้านี้เนี่ยเทพบิวเก่งจริงวิ่งเร็วจริงแต่ข้อเสียคือตอนสตาร์ทจะช้ากว่าคนอื่น
3: ครับต้องไปสปีด
2: ตอน
3: เอาทีหลังถึงชนะได้
2: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าออกตัวมันก็จะขาด
2: ใช่ครับ
3: วิ่ง100เมตรเนี่ยผมเห็นรอบคัดเลือกรอบแรกที่ผมดูนะ
2: อ
3: ันนั้นเรียกว่าขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ห่างเลยทิ้งห่างเลยทิ้งจีนห่างเลย
2: รอบเมื่อสักครู่นี้ก็ห่างเหมือนกันห้าห่างก็เกือบเมตร2เมตรอะครับไม่น่าเชื่อนะว่าโอ้โหจะเราจะมี
3: คือต่ำกว่า10วินี่มันก็ถือว่าระดับโลกแล้วล่ะ
2: ครับ
3: ระดับโลกแล้วถึงจะต่ำกว่า10วิได้นะ
2: โหเกิดจากอะไรเนี่ยพัฒนาการของกล้ามเนื้อมนุษย์เหรอฮะ
3: ก็อย่างที่เรียนอ่ะก็คือว่าประหยัดสัก1วิในการออกตัวเนี่ยมันก็ลดลงมาได้1วิอ่ะนะ
2: ครับ
3: ออกตัวเนี่ยเร็วขึ้น1วิ
2: ใช่ฮะ
3: แต่ว่าไม่ฟาวอ่ะ
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยมันต้องพร้อมหมดอ่ะ
2: จังหวะพอเราดันเท้าปั๊บปืนยิงทันทีอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะ
3: ใช่ใช่มันต้องแบบฝึกมาจนกระทั่งแบบกล้ามเนื้อมันจำไว้เป็น อยู่ในกล้ามเนื้อไม่ใช่ฟังจากหูอ่ะ
2: ครับ
3: คือเสียงปังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเข้ามาในหูแล้วมันไปสั่งการไปถึงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันต้องได้ยินเสียงด้วย
2: โอ้นั้นช้าไปอย่างนั้น
3: ต้องฝึกจนกล้ามเนื้อมันก็มีโสดสัมผัสที่มันจะรู้เลยอัตโนมัติ
2: ครับ
3: มันออกตัวแล้ว
2: ครับ
3: นะเพราะว่ามันชิงไหวชิงพริบกันแค่ประมาณวิ2วิ
2: ใช่ครับโอ้เขานำเราไป1วิเนี่ยกว่าจะสปีดตามกับต้องฝึกเข้มอย่างมันยากนะ
3: วินึงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอาจจะ3
2: 2 9อ่ะ
3: 29 39
2: ใช่มั้ยวันนี้ก็ดูตะก้อหญิงเราก็ได้ถ้วยเราก็ได้เหรียญทองไปได้ยินเพลงชาติเนี่ยตะก้อชายแพ้มาเลยอีกรอบแล้วสู้ไม่ไหวจริง
3: ทั้ง A ทั้ง B อะไรอย่างงี้มั้ย
2: ครับใช่ครับ
3: ก็ผมดูไปนิดนึงแล้วผมก็ไม่ดูเลยเพราะผมดูฟอร์มแล้วผมว่าเที่ยวนี้ไม่รอด
2: ใช่ๆพอจัดคู่2กับโดนตามไปเนี่ยผมก็ปิดแล้วไปดูช่องอื่นแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทำใจไม่ได้ครับ
3: ใช่เพราะว่ามัน คือมันไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวนะ
2: ครับ
3: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสมาคมตะกร้อมันมีปัญหาภายใน
2: ครับ
3: มีเรื่องที่เรียกร้องกันในเรื่องว่าหักเงินแบบนักกีฬาแบบแทบจะเหลือแบบอัดฉีดมาล้านนึงเนี่ยเหลือไปให้ได้แสนนึงแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็ต้องไปแบ่งกันในส่วนของสมาคมของเจ้าหน้าที่ของอะไรต่าง
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: แล้วก็จนกระทั่งมีเรื่องร้องเรียนและเรื่องอะไรก็วุ่นวายหมดนะ
2: ครับ
3: คือมันบรรยากาศมันปูทางมาอย่างเนี้ยสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปเกิดเรื่องไอ้ที่ถึงขั้นอาจจะถูกคว่ำบาตรเลยเพราะไปวอล์กเอาท์อะไรจำได้ไหม
2: ล้ำเส้นไม่ล้ำเส้นเนี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละ
3: นั่นแหละทำแย่เลย
2: ครับ
3: อาจจะตัวรอดได
2: ้ครับ
3: ต้องไปเคลียร์กับทางมาลงมาเลยนะให้เขาไม่เอาเรื่อง
2: ฮะ
3: ก็ทำเป็นว่าตกลงไม่มีอะไรเข้าใจผิดกันนะ
2: ก็อีกรอบนั้นเราก็แพ้เราก็แพ้เขานะ
3: ฮะเนี่ยอันนั้นมันก็มีอะไรอยู
2: ่ครับ
3: มันก็มีปัญหาอะไรอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าเราสู้ไม่ได้นะแต่ว่าความพร้อมของสมาคมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องยกเครื่องใหญ่มันปัญหาของไอ้โครงสร้างของการบริหารของไอ้เรื่องเงินทองภายในสมาคม
2: ก
3: ็นะ
2: ก็ที่ไปร้องใครฮะที่เคยเป็นอดีตทีมชาติผมเนี่ยติดอยู่ตรงปากจำชื่อไม่ได
3: ้สืบศักดิ์พันสืบ
2: ศักดิ์พันสืบใช่ครับที่ไปร้องให้ช่วยหน่อย
3: เป็นนายตำรวจอ่ะนั่นแหละเขายอมเขาพลีชีพเลย
2: ครับ
3: เขาบอกตอนนี้เขาก็กลายเป็นหมาหัวเน่า
2: เ
3: ข้าไปยุ่งกันในสมาคมแทบไม่ได้เลยเพราะสมาคมก็กันทั้งหมดเลย
2: ครับครับครับ
3: แต่เพราะว่าเขาโวยไงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าในส่วนของนักกีฬาที่สร้างผลงานเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนอ่ะ
2: ครับ
3: ตอนรับราชการเป็นนายตำรวจอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเขาไม่ออกมาโวยเนี่ยน้องๆ เยอะเลยคนรุ่นหลังมัน
2: ไม่มีกำลังใจ
3: แล้วแต่เปียกมากใช่ไหมเงินอัดฉีดมาเยอะแยะมาแล้วแบ่งมาแบบเนี้ยมันเด็กมันแบบคือบางคนเนี่ยเขาทุ่มเทฝึกเนี่ยมันไอ้เงินต่างๆเราเนี่ยเป็นเงินที่เขาจะดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัวเขาด้วยนะ
2: ถูกต้อง
3: เพราะจริงมันเป็นอย่างนั้น
2: ดูหน้าชื่นตาบานทีมวอลเลย์บอลที่เข้าไปทำเนียบอะแล้วก็นายกกดโอนเงินนะคนละ600,000นะพี่ไพศาลใช่ไห
3: ม
2: โอ้โหโลดเต้นดีใจ600,000เข้าบัญชีตัวเองอย่างเงี้ยมันดีใจมันมีขวัญครับ
3: ครับแต่ว่าดีหน่อยว่าไอ้วอลเลย์บอลมันมีทีมมันมีหลีกอาชีพที่มันมีเงินจ่ายเงินเดือนดีแต่ว่าตะก้อเซปักตะก้อเนี่ย
2: ครับ
3: หลีกอาชีพมันก็ไม่ได้เข้มแข็งเนี่ย
2: ก็ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเนี่ย
3: มันก็มีแบบมันก็มีแบบกระปกกระเปี้ยกันอยู่
2: ครับครับ
3: ถ้ามีหลีกอาชีพเข้มแข็งมีเงินจ่ายเงินเดือนดีมันก็โอเค
2: ก็เห็นว่าหลายคนก็ไปเล่นอยู่ในมาเลย
3: ์
2: เพราะว่าสายอาชีพบ้านเราไม่ค่อยรุ่งเงินไม่ค่อยดีครับ
3: ใช่
2: นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นฮะเทพบิว20:20
3: เดี๋ยวเนี่ยผลงานแบบเนี้ยนะที่ว่าไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ36 ปีให้กับมาเลเซียเนี่ยนะเดี๋ยวคงมีคนแฉออกมาอะไร
2: ครับ
3: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยอะไรกันอยู
2: ่ใช่ใช่ใช่ฮะมีแล้วพี่ไพศาลเขาบอกว่าอะไรนะขออภัยนะถ้าเกิดว่ากระทบกระเทือนเนี่ยเขาบอกว่าก็เพราะการคัดเลือกตัวนักกีฬาใช้เช่นใช้สายมากเกินไปหรือเปล่านะฮะควรจะเอาผู้ที่เขาพร้อมที่สุดณเวลานี้นะฮะในการที่จะติดทีมชาตินะฮะไม่ใช่คนของเราเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะเหมือนกับกรณีนักฟุตบอลเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไพศาลที่มีโค้ชหลายท่านออกมาบอกอ่ะโอ้ยอยู่ทีมผมเนี่ยเป็นตัวสำรองแต่พอเล็กติดทีมชาติทีไรมันได้ติดทีมชาติตลอดอย่างเงี้ยการคัดเลือกเนี่ยมันต้องเอาคนที่พร้อมที่สุดณเวลานั้นไม่ใช่หรือใช่ไหมครับ
3: อ้าวเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาคุยกับแขกของเราวันนี้กันนะครับ
2: ครับ
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจาก
4: ากอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เก้านาฬิกา11นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้เดี๋ยวคุยกับสปสช.ครับในประเด็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ครับพี่ไพศาลเขายกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนและก็ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังสำหรับปีงบประมาณ2570ถึง2571มุ่งเน้นการขยายบริการปฐมภูมิผ่านกองทุนกพฐ.หรือว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตอนนี้ฮะคุณหมอเจเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณไพศาลและท่านผู้ฟังนะครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะแนวทางขับเคลื่อนและบริการสำคัญที่เราไปร่วมกับทางราชทัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างเหรอครับ
7: ต้องเรียนนะครับว่าราชทัณฑ์เนี่ยจะมีผู้ต้องขังอยู่เนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคนสุขภาพของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเอาคน 300,000 กว่าคนเนี่ยมาต้องขังไว้มาคุมขังกันไว้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
2: คร
7: ับถ้าเราไม่ดูแลท่านเนี่ยก็อาจจะมีโรคติดต่อมีอะไรอยู่ในนั้นทำให้เราทำโครงการร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาระยะหนึ่งในเรื่องในชื่อโครงการที่เรียกว่าราชทัณฑ์ปันสุขนี่ในปีนี้มีความแตกต่างอย่างไรเพราะว่าเราก็ไปตรวจสอบครับว่าผู้ต้องขังทั้งหมดในทั่วประเทศเนี่ยมีเรือนจำประมาณ140กว่าแห่งเนี่ยพบว่ายังมีบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำโครงการร่วมกับสปสช.เพื่อเข้าไปดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเราก็เลยคุยกับกรมราชทัณฑ์ว่าเราจะต้องมาทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยอย่างน้อยเมื่อเขาถูกคุมขังเนี่ยอย่างน้อยสุขภาพเขาต้องดีขึ้นนั้นกิจกรรมที่เราจะไปทำร่วมกันก็จะมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือว่าถ้ามีโรคติดต่อเราก็ต้องดูแลอย่างเช่นวัณโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นที่มาของการพูดคุยกันที่ผ่านมานะครับผม
2: ครับสามแสนกว่าเชิญครับพี่ไพศาลครับ
3: เชิญ
2: สามแสนกว่าคนนะคุณหมอครับเราจะเริ่มต้นเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองทุกคนเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
7: ถูกต้องเลยครับจริงๆต้องเรียนคุณไพศาลคุณณรงค์นะครับเวลาผู้ต้องขังก่อนจะเข้าเรือนจำเนี่ยจะต้องมีการดูก่อนว่ามีโรคติดเชื้อหรือไม่อย่างเช่นยกตัวอย่างวัณโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีโครงการว่าก่อนจะเข้าเรือนจำก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ปอด
2: ครับ
7: สมัยก่อนเนี้ยเอ็กซเรย์ปอดก็ต้องรอผลอะไรเดี๋ยวนี้เราก็มีกิจกรรมเช่นเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเราก็มี AI อ่านผลเลยเบื้องต้นว่ามีความสงสัยในวัณโรคหรือไม่ถ้ามีเราก็กักตัวก่อนเพื่อทำการตรวจยืนยันเพื่อรักษาอย่างน้อยก็ป้องกันการเข้าไปแพร่กระจายให้กับผู้ติดเชื้อข้างในอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนั้นในผู้ต้องขังเมื่อเข้าไปเนี่ยเมื่อคนอยู่กันจำนวนมากเนี่ยเราก็ต้องดูบางครั้งอาจจะมีโรคไข้หวัดใหญ่เข้าไปก็ต้องมีการให้วัคซีนนะครับผมอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับ
7: หรือเราเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีการอยู่กันอย่างจำนวนมากก็ต้องดูสุขภาพเช่นบางท่านอาจจะมีเจ็บป่วยตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปเป็นไปอยู่ในเรือนจำเนี้ยก็ต้องดูมีการคัดกรองดูแลนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราก็อาจจะไม่ได้ดูแลเข้มข้นนักแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องเรียนว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลถึงแม้ท่านจะถูกจองจำแต่สิทธิการดูแลรักษาเนี่ยท่านต้องมีก็เลยเราต้องเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองเสร็จแล้วก็ดูว่าถ้ามีโรคอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูแลให้การรักษาหรือแม้บางท่านเข้าไปเนี่ยต้องเรียนนะอายุเยอะขึ้นมีการเจ็บป่วยก็ต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพ หลายครั้งนะครับต้องคุณไพศาลคุณณรงค์ฮะคนส่วนใหญ่ในผู้ต้องขังเนี่ยจะเป็นคดียาเสพติด
2: ครับ
7: บางครั้งเราต้องฟื้นฟูสภาพนั้นด้วยตอนอยู่ของในการคุมขัง
2: ครับ
7: แล้วบางครั้งอาจจะต้องฝึกอาชีพนั้นด้วยเพราะเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆเมื่อผู้ต้องขังออกมาเนี่ยไม่นานก็กลับไปอีกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังในการที่จะเตรียมออกมาประกอบอาชีพต่างๆนี้ในกลไกที่ระหว่างที่ท่านถูกคุมขังอยู่เนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องการประกอบอาชีพเพื่ออะไรฮะเพื่อลดการที่เขาจะกลับเข้ามาเป็นผู้ต้องขังอีกในอนาคตส่วนกลไกที่สปช.ทำกับราชทัณฑ์ก็คือเราทุกท้องถิ่นเนี่ยเรามีกองทุนที่เรียกว่ากองทุนสุขภาพระดับตำบลกองทุนนี้มีความพร้อมที่จะทำกับเรือนจำทุกที่เพื่อทำโครงการเพื่ออะไรฮะเพื่อลองเข้าไปเสริมบริการตั้งแต่การคัดกรองถ้ายังไม่พอหรือว่าการให้วัคซีนการคัดกรองโรคหรือแม้แต่การรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศในพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ามันจะอาจจะต้องมีกลไกเข้าไปว่าจะประสานงานกันอย่างไรจะเตรียมอย่างไรเรียนนะครับบางครั้งการทำฟันนี่เข้าไปทำก็ไม่ง่ายบางทีต้องใช้เป็นรถขันตะกร้าเคลื่อนที่เข้าไปเพราะว่าคนผู้ต้องขังนี่สุขภาพฟันไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ติดยาเสพติดเนี่ยเราจะเห็นว่าสุขภาพฟันไม่ดีเป็นต้นก็ต้องมีกระบวนการตรงนี้ซึ่งกลไกท้องถิ่นกับราชทัณฑ์หรือว่าเรือนจำแต่ละแห่งนะถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยจะทำให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็คุยกับกรมราชทัณฑ์เพื่อทำยังไงให้กลไกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการอย่างน้อยเป็นพื้นฐานในสำหรับสิทธิพื้นฐานของบุคคลทุกคนนะครับ
3: คือราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยแพทย์มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเรามีการแบ่งบทบาทหรือว่าการเสริมบทบาทกันอย่างไรฮะระหว่างสปสช.กับทางกรมราชทัณฑ
7: ์โต้คำถามนี้ดีนะครับคุณไพศาลก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านจะมีโรงพยาบาลของท่านอยู่ในกรุงเทพแต่ทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นเรือนจำเนี่ยจะไม่ได้มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์
3: อย่างมากก็หน่วยพยาบาล
7: ก็มีพยาบาลใช่ครับดังนั้นมันจะต้องมีการประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่อย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลหาผู้ต้องขังเนี่ยมีความเจ็บป่วยหรืออะไรเพราะฉะนั้นระบบส่งต่อระบบการที่ความเข้าใจกันเนี่ยจะเป็นระบบที่สำคัญแต่งานเราเนี่ยจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการที่เป็นคุณหมอที่อยู่กรมราชทัณฑ์
2: ครับ
7: ในทางอีกด้านนึงที่เขามีพยาบาลอยู่แล้วในบางที่ในบางเรือนจำเขามีพยาบาลเนี่ยเราอาจจะสนับสนุนวัคซีนให้ทางคุณพยาบาลเนี่ยได้ช่วยกรุณาฉีดให้กับผู้ต้องขังเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นการทำงานเสริมกันแต่แน่นอนเวลาเราจะไปฉีดวัคซีนเราที่เราคุยกับกรมราชทัณฑ์บางครั้งก็ติดปัญหาบางเรือนจำเนี่ยไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่เข้าไปฉีดเครื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามันเป็นปัญหาของท่านอาจจะงบประมาณไม่เพียงพอท้องถิ่นก็จะเข้าไปเสริมอย่างเช่นสนับสนุนไซลิงเสริมศูนย์เข็มฉีดอะไรส่วนยาเราก็จะจัดไปจากหน่วยบริการในระบบของเรา
3: ก็จะทำให้การทุนหลักประกันดีขึ้นจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยนะ
7: ถูกต้องครับส่วนนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราก็จะสนับสนุนเรื่องยาเรื่องวัคซีนเรื่องหยุดยาอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะครับ
3: ครับก็เท่ากับว่าหลักๆเนี่ยความร่วมมือเนี่ยทางสปสช.ก็จะเน้นมาตรการเชิงรุกเป็นหลักเรื่องไหนนะคุณหมอ
7: ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเชิงรุกเนี่ยบางครั้งโรคต่างๆก็จะลุกลามใช่ไหมฮะโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ต้องเรียนว่าคนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัดเนี่ย
3: โรคระบาด
7: มีการแพร่มีการต้องดูเรื่องสุขภาพการแพร่การติดเชื้อต่างๆหรือบางครั้งมีโรคประจำตัวก็ต้องได้รับการดูแลอะไรต่างๆถ้าเรารอให้เขาป่วยแล้วมารักษาเนี่ยบางครั้งอาจจะช้าเกินไปดังนั้นเราก็ขยับบทบาทของเราไปสู่การทำงานเชิงรุกนิดหนึ่งโดยทำร่วมกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะดูแลเพียงแค่ความเป็นอยู่อาหารอย่างเดียวไม่พอเราอาจจะต้องเอาเรื่องสุขภาพเข้าไปเพื่อมีการคัดกรองมีอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับ
2: ข้างนอกเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์จากสปสช.หลากหลายเลยครับเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะทราบสิทธิ์ของเราเลยแล้วผู้ต้องขังเขามีสิทธิ์เหมือนกับข้างนอกเลยไหมครับ
7: จริงๆโดยสิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องมีแต่ว่าต้องเรียนว่าเมื่อถูกคุมขังเนี่ยบางครั้งมันจะติดปัญหาเรื่องการนำตัวออกมารักษาหรือต่างๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
2: ครับ
7: ดังนั้นเราจึงเน้นการป้องกันหรือว่าการควบคุมไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สิทธิบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้มข้นมากกว่าด้วย อย่างเช่นวัณโรคเนี่ยคนเดินไปเดินมาเนี่ยจะให้มาตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูวัณโรคทุกคนบางทีเราอาจจะทำไม่ได้
2: คร
7: ับแต่เมื่อเขาต้องไปรวมอยู่กันเป็นแสนคนในเรือนจำอย่างเงี้ยถ้าคนหนึ่งป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะแพร่ได้เต็มไปหมดเลยดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าก่อนจะเข้าไปเรือนจำนี่ต้องเอ็กซเรย์ปอดเลยเป็นเรียกว่าต้องจำเป็นเลยหรือว่าในฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราข้างนอกคนข้างนอกเราจะเชิญชวนนะครับท่านมาฉีดแต่ในเรือนจำนี่ต้องบังคับฉีดเลยเพราะว่าถ้าคนหนึ่งป่วยปุ๊บมันจะไปเต็มไปหมดเลยดังนั้นถามว่าสิทธิพื้นฐานเหมือนกันไหมเหมือนแต่การได้รับสิทธิพื้นฐานนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดว่าผู้ต้องขังเนี่ยท่านถูกจำกัดบริเวณดังนั้นบางบริการเราจำเป็นต้องนำเชิงคุกเข้าไปให้ท่านท่านไม่สามารถจะบอกว่าขอเดินออกไปรักษาตรงนู้นตรงนี้ได้มันมีกติกาของราชทัณฑ์เขานะครับ
2: แนวทางการดูแลกลุ่มเปราะบางฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงครับ
7: จริงๆตอนหลังเนี่ยเราเริ่มทำเป็นลักษณะที่เรียกว่าอาสาสมัครในเรือนจำ
2: ครับ
7: ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอาจจะให้ผู้ต้องขังช่วยเหลือกันเองโดยอบรมผู้ต้องขังส่วนหนึ่งให้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบางครั้งผู้ต้องขังที่สูงวัยมากๆบางทีท่านดูแลตัวเองไม่ได้เราก็จะฝึกอาสาสมัครในนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการดูแลเบื้องต้นเช
2: ่
7: นการอุ้มลุกนั่งการพยุงเดินการดูแลพลิกตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการช่วยแต่ที่ถ้าผ่านที่เราทำมาถ้าเราไม่ไปอบรมไม่ไปจัดระบบพวกนี้ก็ต่างตามมีตามเกิดมันจะทำให้คนผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นอีกโครงการนึงที่เราทำร่วมกับราชทัณฑ์ก็มีหลายแห่งที่เริ่มทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคงไม่สามารถส่งแคร์กิฟเวอร์อะไรเข้าไปในเรือนจำได้อยู่นะฮะแต่ว่าเราก็จะฝึกคนในนั้นเนี่ยอาจจะอบรม70ชั่วโมงเพื่อให้มีความรู้ส่วนซึ่งงบประมาณในการอบรมนี้เราก็จะใช้งบที่เราทำกับท้องถิ่นเข้าไปช่วยดูว่ามีความต้องการเท่าไหร่มีผู้ติดเตียงเท่าไหร่ม
2: ี
7: คนที่สูงวัยเท่าไหร่แล้วก็ฝึกอบรมอาสาสมัครจำนวนนึงเข้าไปดูแลแต่เมื่อดูแลแล้วต้องการความจำเป็นตรงไหนเราก็จะส่งเข้าไปเพื่อจำกัดว่าให้เหมาะสมกับการอยู่ในเรือนจำว่าถึงแม้ท่านจะถูกจำกัดบริเวณแต่สิทธิพื้นฐานตรงนี้ความเจ็บป่วยใดๆเนี่ยเราท่านสามารถได้รับบริการนะครับ
2: ครับ อย่างกองทุนกปท.เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเงินงบประมาณของเขามีไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในการคิดมาดูแลในเรือนจำแต่ละแห่งไหมครับ
7: ครับถ้าเป็นอดีตจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นกองทุนท้องถิ่นเล็กๆก็งบจะไม่เยอะ
2: ครับ
7: แต่ตอนนี้ก็เรียนคุณณรงค์ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยเราได้ปรับระบบใหม่ว่าเราจะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของท้องถิ่นละจะขึ้นอยู่กับปัญหาที่ท่านของงบประมาณเรามาดังนั้นท่านอาจจะมีเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแต่ท่านอยากจะขอโครงการใหญ่ก็ได้เพราะในเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังเยอะต้องเรียนคุณไพศาลคุณณรงค์นะครับผู้ที่ต้องขังเนี่ยบางครั้งเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เรานะครับมาเป็นผู้ต้องขังเนี่ยบางทีมาจากที่อื่นมาทำผิดอะไรมาอยู่ตรงนี้ร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาว่าตัดปัญหาไปเลยว่าท้องถิ่นขนาดเล็กมีเงินน้อยเราก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเลยอย่างเช่นมีผู้ต้องขังเยอะจัดเงินไปเยอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นขนาดเล็กมีเงินน้อยยังไงก็ไม่พออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจกับกรมราชทัณฑ์นะครับว่าอย่ากังวลว่าสมมติคนต่างถิ่นมาเป็นผู้ต้องขังที่นี่แล้วเอ๊ะงบประมาณเราจะใช้ได้ไหมเราก็ใช้ได้แล้วก็ออกกติกาแบบนี้ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ครอบคลุมต่อผู้ที่มารับบริการนะครับ
3: มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่พอจะบอกเล่าสู่สังคมภายนอกคุกให้รับรู้รับทราบไหมครับในการเข้าไปร่วมมือกันกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ย
7: ที่เราเข้าไปดูคือส่วนหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ทางกรมราชทัณฑ์หรือผู้ที่ดูแลเพราะบางทีท่านไม่ทราบว่าเอ๊ะเรามีกองทุนอย่างนี้เนาะมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถเข้าไปเสริมได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยท่านไม่รู้เราต้องเข้าไปเสริมเพราะต้องเรียนคุณไพศาลนะครับว่าเงินเนี้ยมันไม่ใช่เงินที่ส่งมากับกรมราชทัณฑ์แล้วก็จัดลงมาที่เรือนจำซึ่งนั้นมันง่ายสำหรับราชการที่จะทำความเข้าใจนะแต่มันเหมือนเงินนี้เป็นเงินนอกกระทรวงของท่านแต่ท่านสามารถจะเขียนโครงการมาขอและขอความช่วยเหลือเราเพื่อเข้าไปเติมงานของท่านตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาหลักของเราว่าราชการบางทีเขาไม่ค่อยถนัดนะฮะสมมติเราอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเราก็จะตรงว่าก็ต้องมาจากกรมมาจากกระทรวงเราเท่านั้นแต่จริงๆในระบบราชการไทยเราเนี่ยมีงบอีกหลายก้อนเลยถ้าเราเข้าใจกลไกแล้วเราบูรณาการกันแต่เราต้องทำเชิงลุกหน่อยเหมือนสปช.เราเนี่ยแทนที่เรานั่งอยู่เฉยๆเราบอกว่าเรามีงบประมาณ ให้คนมาขอไม่ใช่ฮะเราต้องไปทำความเข้าใจกับท่านนะว่าเรามีงบประมาณตรงนี้นะแล้วก็ไปแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ทำได้ทำได้นั้นปัญหาตรงนี้แหละคือปัญหาสำคัญว่ามันทำให้บางครั้งเรามีงบประมาณแต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าข้าราชการหรือว่าหน่วยงานยังไม่เข้าใจก็เลยมีการซักซ้อมกันว่าจะทำอย่างนี้ได
3: ้
7: นอกจากนั้นอย่างที่ผมนำเรียนนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นปัญหามากเลยว่าเอ้าผู้ต้องขังมาจากต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเอาเงินนี้ไปจ่ายได้ไห
2: ม
7: มันไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ผมปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับที
2: ่
7: เป็นปัญหาที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงใช่ไหมครับหรือว่าเอ้าเข็มเราไม่มีไซลิงเราไม่มีแต่เรามีแต่ยาวัคซีนเราจะทำยังไงท่านก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาซื้
2: อ
7: จริงๆเราสามารถใช้งบท้องถิ่นเข้าไปซื้อได้ปัญหาพวกนี้เราได้รวบรวมไว้แล้วพูดคุยกันแล้วก็พยายามแก้ปัญหาบางที่มีปัญหาเสร็จเราก็จะเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ให้กับเรือนจำทั้งหมด143แห่งทั่วประเทศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้เอามาบูรณาการให้เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าเงินเราต้องรอจากกระทรวงเดียวเท่านั้นแต่เรามีบูรณาการส่วนอื่นเข้ามาเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของกองทุนอื่นที่ต้องเข้าไปเสริมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ราชทัณฑ์สปสช.หน่วยบริการและท้องถิ่นอันนี้ต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
7: เราต้องทำงานเป็นทิศทางเดียวกันดังนั้นทางสปสช.ก็จะประสานท้องถิ่นแล้วก็ประสานหน่วยบริการในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนคุณเบสานว่าเรือนจำนี่เขาไม่ใช่มีหมอทุกที่ดังนั้นถ้าต้องการความต้องการจากหมอหรือทันตแพทย์เนี่ยเราต้องประสานกับพื้นที่ที่มีคุณหมอคุณทันตแพทย์เข้าไปให้บริการหรือถ้าตรงไว้พื้นที่ไม่พอเราอาจจะทำเป็นรถโมบายเข้าไปแต่เราต้องประสานกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำว่าน้องนั้นแนะกันเพราะว่ามันก็มีกฎกติกามารยาทของเรือนจำใช่ไหม
3: คร
7: ับ ไอ้ตรงนี้มันต้องมีการประสานกันดังนั้นที่คุณไปสารบอกต้องทำเชิงรุกนี่ต้องเชิงรุกนะฮะถ้าท่านตั้งอยู่กับในออฟฟิศแล้วบอกว่าจะทำงานตรงนี้สำเร็จที่ไม่สำเร็จนั่นเป็นกระบวนการที่เราต้องไปคุยกับราชทัณฑ์ซึ่งราชทัณฑ์ท่านก็ดีนะครับท่านก็มีความกระตือรือร้นจะทำเราก็เลยมาซักซ้อมกันว่าเราจะทำยังไงให้เดิมที่เรารู้สึกเคยเป็นปัญหาแล้วก็ยังมีคาใจอยู่เนี่ยมีเวทีในการพูดคุยแก้ปัญหาตอบคำถามให้ชัดแล้วก็สื่อสารให้ชัดซึ่งเราเชื่อว่าปีหน้าปี7071เนี่ยงานจะดีขึ้นทั้งในแง่ของจำนวนโครงการจำนวนบริการที่จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มราชทัณฑ์ต้องเรียนนะตอนนี้143เรือนจำเนี่ยได้ทำโครงการร่วมกับเราแล้วประมาณ90กว่าแห่งก็ประมาณ 40-50 แห่งเราก็คิดว่าปี2570นี้จะเรียกว่าต้องตั้งเป้าหมายว่าทุกที่ต้องทำให้หมดเพื่อจะได้สิทธิบริการให้กับผู้ต้องขังสิทธิ์นี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับต้องเรียนคุณใบสารคุณนรกว่าก็เป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่อย่างน้อยเขาต้องได้รับถึงแม้เขาจะถูกจองจำเขาควรจะได้รับนะครับผม
3: ก็คือถึงเขาจะถูกจองจำแต่ความเป็นพลเมืองเขาก็ยังอยู่นะสิทธิ์ของเขาก็ยังอยู
2: ่ครับ
3: เราก็ต้องมีเวิร์กช็อปอะไรกันเห็นล่าสุดก็มีทำกับทางราชทัณฑ์โดยใช่ไหมทางสปสช.
7: ก็เราจะมีเวิร์กช็อปตอนนี้ก็เป็นเวิร์กช็อประดับบริหารก่อนเพื่อเข้าใจทิศทางใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็จะมีทุกภาคทุกเขตอะไรเนี่ยลงไปเพราะเรามีสาข

0: าของเราทั่วประเทศเราก็จะถือโอกาสขออนุญาตทางกรมราชทัณฑ์ว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปสื่อสารทำงานเชิงลุกร่วมกันสื่อสารให้เกิดมาตรฐานการให้บริการทั่วประเทศเพราะต้องเรียนนะเรือนจำไม่ใช่มีอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวนะทั่วประเทศเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียน143แห่งเนี่ยเราต้องยกระดับทั่วประเทศเลยเราก็ให้พื้นที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันภายใต้นโยบายกลางที่เราคุยกันมาแล้วอันนี้ก็เป็นระบบราชการสักนิดนึงว่าต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่อนเสร็จแล้วพื้นที่ก็ไปเวิร์กช็อปต่อแล้วก็ทำแล้วก็มีการติดตามประเมินผลแต่เรามั่นใจนะปี7071เนี่ยขยายเต็มพื้นที
1: ่
0: ยกระดับบริการให้ได้รับบริการจำเป็นที่เพิ่มขึ้นอ
1: ัน
0: นี้คือเป้าหมายของเรา
1: ครับอีก50กว่าแห่งเนี่ยทำไมเข้าร่วมไม่พร้อมกันติดปัญหาอะไรเหรอครับ
0: ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะ1ไม่ทราบตอนงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวไม่ทราบเรื่อง
1: ครับ
0: บางทีอยู่ไกลไม่ทราบนอกจากนั้นยังไม่ทราบว่าเอ๊ะปัญหาอย่างนี้เราสามารถจะบูรณาการงบตรงนี้ได้บ้างหรือว่าไปตีความกันเองว่าไอ้งบตรงนี้คงใช้ไม่ได้บ้างน่าจะติดระเบียบตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมอะไรต่างๆนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขยายความที่เกิดความมั่นใจว่าแม้เราจะเป็นหน่วยราชการแล้วเราต้องไปของบในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักการทำได้ไม่ได้ผิดกติกามารยาทอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการได้รับงบประมาณตรงนี้เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วก็สามารถมาใช้งานได้ใช้เสร็จเราก็แค่รายงานผลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีระบบตรวจสอบเพราะระบบราชการเรา
2: เห็นบอกหลายสิบล้านเลยนะพี่บ้านหลังนี
3: ้
2: ก็คงจะเสียดายเสียดายก็เลยไม่พอใจพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับแต่เขาก็จบชีวิตไปแล้วนะฮะจบชีวิตในบ้านหลังนี้เลยใครจะกล้าซื้อต่อนะฮะ
3: มีประวัติไปเลยนะฮะเอาคุณฟ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วก็ทักทายคุณฟังด้วยส่งข้อความเข้ามาบอกนะฝนตกไหมอย่างไรสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่บึงกาฬที่น้องโด่งกับเราจะไปเยือนวันเสาร์นี้พักสักครู่ครับ
2: เป็นไงบ้างคร
3: ับผม

0: ทิตย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นะครับมหานครรอบที่อยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์แล้วก็ดีเจน้องด้องจามอนกิจโสภาค
3: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้ขออนุญาตมาทางสายโทรศัพท์นะครับเพราะว่าโอ้ตกอยู่ในเผชิญชะตากรรมนะฮะออกไปไม่ได้นะครับน้ำท่วมนะ
2: แล้วทีนี้จะมาจัดรายการยังไงโด่งหรือว่าค่อยๆมา
3: วันนี้ลาเลยพี่เพราะว่า
2: เพราะว่า
3: ไปไม่ทันแล้วก็เลยคิดว่าม
2: ันน่าจะกลับ
3: ไป
2: กลับ
3: แบบใช่ก็เลยไหนจะลงทางด่วนแล้วเจอรัชดาแถวนั้นอีกแกพี
2: ่คือ
3: นะครับแล้วบนทางด่วนก็แดงหมดเลยแล้วประเวศตรงบ้านผมเนี่ยออกไปก็เป็นคลองเลยตรงสี่แยกประเวศอ่ะ
2: คือเราแมนแมนอ่ะนะคือเราแมนแมนนะฝนตกรถติดกลับดึกเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็จัดแทนไปเขาจะกลับดึกยังไงก็ปล่อยเขาไปจะเผชิญฝนแค่ไหนก็ปล่อยเขาไปใช่ไหม
3: ใช่อันนี้เหมือนตอกย้ำเลยนะ เอาเรื่องจริงมาตอกย้ำตลอดเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วตอนไปติดต่อน้องๆสาวๆมาจัดแทนนี่เขาว่าไงล่ะ
3: ก็ยกไอ้แม่น้ำทั้ง5พี่ชักแม่น้ำทั้ง5
2: โอ้ยี่กับฝนที่ตกนี่ไม่อีกใช่ไหม
3: ออกจากบ้านไม่ได้อย่างกับเรือพี่ต้องใช้เรือเลยจะมีออกไปเนี่ยโอ้เราก็ใช้เวลานานมากเลยพี่น่าจะไปไม่ทัน
2: สุดยอดเลยเชื่อเลยแล้วน้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้ต้องจะไปเที่ยวเขารู้ไหมว่าจะไปเที่ยว
3: มันตกจริงๆกรุงเทพเนี่ยมันตกหนักจริงๆพี่บอย
2: น้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้จะไปเที่ยวอ่ะ
3: เขาน่าจะรู้นะ
2: เออเนี่ยเขาก็บอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วพี่ไปแล้วไปเลยก็วันนี้พี่ไม่มาพี่ไม่ต้องมาแล้ว
3: เออนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังคุณผู้ฟังว่าค่ำคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่ต้องเนาะเฝ้าระวังบ้าง
2: ได้เลยครับ
3: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันนี้คุณผู้ฟังนิดนึงนะน้องโด่งคุณผู้ฟังพี่
3: ครับผม
2: พี่ณัฐรัตนัทนารีขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับแต่หัวล้อเข้ามาใหญ่เลยส่วนพี่ไพศาลบอกว่าพี่ไพบูลย์บอกว่าเขตแปลงยาวบางคราบางโพเคยแจ้งเตือนแล้วครับเขื่อนศรียัดท่าจะเก็บรับน้ำเยอะครับนี่แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์บอกฝนตกไม่หยุดที่อุบลนางโด่งพี่สมหวังบอกว่าบ้านเลขที่ต้องมาแล้วแต่ที่เราคุยเรื่องบ้านนั้นกันนะฮะแล้วก็หมอฟังจากอุบลสวัสดีคุณยายออสส่งดอกไม้ให้เราพี่น้องโด่งพี่เนลใช่ไหมฮะสวัสดีครับนี่พี่ทองคำบอกว่า868ต้องมาไหมวันนี้ก็สุดแล้วแต่นะพี่ทองคำนะ เดี๋ยวรอเลขโด่งเดี๋ยวโด่งเขาไปมูเดี๋ยวรอเลขโด่งดีกว่าฮะ
3: เ
2: ชิญน้องโด่ง
3: ก็จะได้เฝ้าระวังกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับฉบับที่9แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะพยากรณ์ในวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะ26กันยายนที่ไหนจะตกบ้างเนี่ยฮะเขาก็ดูเรดาร์นะครับนี่แหละนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกนะครับก็ตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับลงมาตากเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับภาคอีสานเนี่ยมีอยู่4จังหวัดเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นอีสานทางเกือบตอนล่างแล้วล่ะนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นนะครับโ
2: อ
3: ้แต่ภาคกลางอย่างที่บอกนะครับภาคกลางภาคตะวันออกหนักต้องยอมรับเลยนะครับมีหลายพื้นที่ที่เป็นสีแดงก็ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยลงมาเนี่ยนะครับอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกยกภาคเลย
2: ครับ
3: คือกระแสไอ้ยอมความกดอากาศเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตรงกลางของประเทศเราเลยพี
2: ่
3: นะครับเรดาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำใจไว้เลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแถบนี้ภาคตะวันออกเจอฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้ฉะเชิงเทราก็โดนตัดขาดไปหลายพื้นที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฝนมันจะค่อยเคลื่อนไปทางเมืองการนะครับคนที่อยู่เมืองการอยู่ริมคลองริมแม่น้ำก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าอุตุเขาไม่เตือนนี่ไม่ได้แล้วนะ
2: อ
3: ันนี้เขาเตือนแล้วนะเขาเตือนแล้วนะครับแล้วก็ตอกย้ำ ข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพจของอาจารย์เสรีสุภาทิพย์นะครับอาจารย์อยู่ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตนะคร
2: ับ
3: แล้วก็เป็นสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยอาจารย์อัปเดตเป็นรายชั่วโมงนะพี่นะครับเตือนนะครับว่าตั้งแต่เนี่ย1ทุ่มที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ตี4นะครับขอให้เตรียมรับมือนะฮะจังหวัดที่มีความเสี่ยงสุพรรณอ่างทองอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานคร
2: อุปทุมตรงไหนน้องดงบ้านพี่อยู่ปทุมนะน้อง
3: นั่นแหละนั่นแหละพี่บอยฝนหนักแน่ตอนนี้โทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วติดคลองไหมฮะของพี่ไม่ได้ติดคลองใช่ไหม
2: ติดคลองสิ
3: เอามีความเสี่ยงนะแถวรังสิตนี่เขาท่วมกันแล้วนะเย็นเนี้ย
2: ตายแล้วตาย
3: เพราะว่าเรดาร์ฝนนี่เป็นสีเหลืองนะครับปทุมนะครับพี
2: ่เอาอย่าอ้างเรดาร์อย่าง
3: เอ้าคนนี้อาจารย์เสดีเขาลงไว้ด้วยนะฮะ
2: อ
3: เออนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกนะไปถึงตราดแถวเมืองจันเลยนะสุดแดนสยามเลยที่ตราดนะครับ
2: น
3: ะก็เป็นพื้นที่ที่เน้นย้ำก็คือในภาคกลางนะครับที่ต้องระวังรวมไปถึงตะวันตกอย่างเมืองกาญด้วยนะครับ
2: แล้วบ้านผมนี่ท้ายติดคลองหน้าติดถนน
3: เนี่ยเป็นห่วงกับคืนนี้ดูฝนไม่หยุดผู้ว่าชาติชาติบอกกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยประมาณ200มิลได้แล้วนะตอนนี
2: ้ก็
3: นี่ยังไม่หยุดเลยพี่
2: ใช่แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึง
3: คลองแสนแสบคลองแสนแสบคลองประเวศพวกนี้น้ำเนี่ยล้นจะล้นอยู่แล้วนะฮะ
2: โอ้บางจุดล้นแล้วที่ต่ำๆฮะ
3: ผลักดันออกไม่ทัน
2: น้ำรอการระบาย
3: โอ้สู้ๆทุกท่านนะครับใครที่อยู่เป็นชุมชนบ้านอยู่ริมน้ำอยู่นอกแนวกั้นก็ท่านก็คงจะต้องขนเตรียมของขึ้นที่สูงทุกปีแล้วตอนนี้ก็ขนเลยครับเพราะฝนมันยาวไปถึงวันอาทิตย์แน่ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นี่ไปดูบ้านท่านนี้เลยฮะคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบ้านคุณอ้ําก็ไม่รอดนะออกมาถ่ายคลิปถามท่วมขังบริเวณหน้าบ้านฝนตกแต่เช้าอย่างที่เราทราบกันก็คุณอ้ําเนี่ยก็โพสต์คลิปนี้โดยเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่าน Instagram เผยให้เห็นบริเวณรอบบ้านมีน้ำท่วมขังโอ้แล้วก็บอกว่าในคลิปว่าโอ้โหน้ำท่วมนะคะงานนี้เรียกได้ว่าแม้แต่บ้านซุปตาก็ไม่รอดจากสถานการณ์น้ำท่วมอุณหภูมิก็ท่วมเยอะ

0: ปลาด้วยพาลูกออกไปยืนดูปลาหน้าบ้านนะฮะตื่นเต้นใหญ่แต่เป็นตัวเล็กๆตัวเล็ก
1: ๆไม่ถ้าอยากเห็นไม่ไปตลาดหรอแผงปลาเยอะแยะ
0: ไม่ปลามาอยู่หน้าบ้านนี่มันเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเกิดได้บ่อยตลาดเจอปลาที
1: ่
2: แม่
1: พี่ก็นึกว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นปลาก็เลยบอกให้ไปตลาด
0: ก็คือถนนในหมู่บ้านตอนนี้เขาน้ำมันเจอหมดแล
1: ้
0: วนะครับประมาณข้อเท้าขนาดนั้นไม่ได้เยอะอะไรหรอกข้อเท้าแต่ว่าปลาอยู่ๆเขาขึ้นมาว่ายข้างบนแล้ว
1: พี่ก็ไม่รู้ก็ตะกี้พี่เดินมาพี่ก็เจอปลาไหลเนี่ยอยู่บนฟุตบาทอ่ะน้อง
0: เฮ้ย
1: ตัวเท่าปากกาเนี่ยพี่ก็เลยตอนแรกจะไปหาไม้เขี่ยก็เขี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาจะลงข้างทางไปแล้วมันยังไม่ใกล้หนองน้ำก็เลยเอาร่มที่กางมาเนี่ยช้อนเขาอ่ะให้เขาอยู่บนร่มแล้วเอาไปเทลงน้ำไปรอดไปสงสารเดี๋ยวจะเรียบร้อยถ้าโดนเด
2: ี๋
1: ยวจะโดนมดขึ้นกับไม่ก็แห้งตายอยู่บนบกอ่ะก็เลยตอนนี้ลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยดี
2: โอเค
1: นี่เท่ากับบ้านด้วยกันบ้านซุปตาเนาะน้ำท่วมเหมือนกัน
0: ไม่เกี่ยว
1: ใช่ไหมอ่ะเอาไม่ใช่เหรอ
0: ไม่เกี่ยว
1: เอาไม่เกี่ยวอ่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ไปดูเรื่องของหลวงพ่อพระพยอมกันบ้างนะฮะเจอเฟซนิวเล่นงานกรณีเพจแห่งหนึ่งนำภาพของเจ้าที่คนแก่คนป่วยรวมทั้งพระพยอมมาแปะในช่องพร้อมโฆษณาว่าพระพยอมเจ้าวาดวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีได้ต้มยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆคนกินไปแล้วหายขาดจากโรคที่เป็นทำให้ชาวบ้านพากันเดินทางมาที่วัดจากทั่วทุกสารทิศเพื่อขอรับยาสมุนไพรไปรับประทานอันนี้เป็นภาพที่เอาไปโฆษณาในเพจนะแล้วก็แปะโฆษณาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วสอบถามเรื่องนี้จากพระพยอมท่านซึ่งท่านก็ชี้แจงบอกว่าทางวัดไม่มีทางผลิตยาได้เพราะไม่ได้เป็นเภสัชกรฉะนั้นญาติโยมที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อเอายาที่วัดว่ารักษาโรคนี้หายโรคนั้นหายข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นการสร้างเรื่องและภาพที่แต่งขึ้นมาจาก AI ของแก๊งมิจฉาชีพมันเป็นเช่นนั้นดงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่ามาหาอย่ามาถามเลยที่วัดสวนแก้วไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตอาตมาเป็นพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนาไม่ใช่หมอจะกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้หลวงพ่อจริงๆท่านตอบตรงจุดนะเป็นพระต้องสวดไม่ใช่เป็นพระมาปรุงยาใช่ไหม
0: ใช
1: ่กิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้คะแนนหลวงพ่อถูกใจ
0: พูดถูกใจถ้าเจอข้อความหรือเจอแชร์ว่าวัดสวนแก้วมียาดีอะไรพวกนี้นะอย่าไปโยงเชื่อ
1: ท่านบอกว่าถ้าญาติโยมได้รับข้อความที่แชร์มาอย่าหลงเดินทางมาจะเสียเวลาเสียเงินเสียเปล่าท่านบอกว่าที่จริงกระทรวงสาธารณสุขน่าจะออกแอคชั่นเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเขาอ้างกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับรองยาของพระพยอม
0: ครับ
1: คือมิจฉาชีพมันก็อ้าง 108,900 อ่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ในระหว่างที่หลายคนบอกโอ้วันนี้มันวันอะไรเนี่ยนะครับน้ำทำไมมันท่วมทำไมมันตกอะไรขนาดนี้รถทำไมมันติดอย่างนี้ใช่ไหมดูข่าวดีนี้สักนิดหนึ่งนะครับเจ้าบิลภูริพลนะครับลมกรดหนุ่มทำลายสถิติเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศไปเนี่ยนะฮะตอน6โมงกว่านี่นะพี่นะครับวิ่งทำความเร็ว 9.91 วินาทีนะครับทำลายสถิติเดิมของนักวิ่งชาวจีนนะครับชูปิงเทียนทำไว้ 9.92 บิลวิ่งเร็วกว่าแล้วนะครับ 9.91 เป็นสถิติใหม่นะครับของเอเชียนเกมครับวิ่ง100เมตรชายนะฮะแล้วเดี๋ยวประมาณสักนี่ฮะอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับก่อน2ทุ่มนะครับรอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายผมว่าไม่น่าเกินความสามารถนะฮะเจ้าบิวนะฮะถ้าไม่ได้มีตะคิวไม่ได้ออกสตาร์ทแบบหลุดปิดฟอร์มอะไรเนี่ยเราเตรียมร้องเพลงชาติไทยกันตอน2ทุ่มได้เลยครับพี
1: ่
0: นะฮะเจ้าบิวนี่คว้าเหรียญทองในมีแนวโน้มสูงแล้วเพราะว่านี่รอบรองนี่ทำลายสถิติเอเชียนเกมไปแล้วนะ 9.91 วินาทีนี่วิ่ง100เมตรนะพี่เมื่อก่อนสักปีที่แล้วเนี่ยฮือฮาว่าเขาวิ่งต่ำกว่า10วินะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ 9.91 เข้าไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวรอบชิงเนี่ยมันต้องมีเท่าไหร่ใส่หมด มีเท่าไหร่ใส่หมดนะฮะก็น่าจะดีกว่านี้นะ
1: ครับ
0: น่าจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับ

0: สถิติโลกเนี่ยเป็นของยูเซนโบนะฮะ 9.58 วินาทีตอนนี้เจ้าบิล 9.91 ก็เอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวจบ2ทุ่มแล้วรีบไปดูกันเลยพี่ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: วันนี้ศาลสั่งจำคุกอดีตผอ.โรงเรียนกับครูนะฮะ2เดือนคดีนำเงินสมาคมชาปนกิจไปจ่ายค่าเหล้าค่าอาหารนี่เขามีบินมาโชว์ด้วยจ่ายไป 7,720 โหดมาก
0: เป็นอย่างนั้นนะครูฮะ
2: วันนี้นายชุมพลพิสารนะสมาชิกและผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกระบี่นำสำเนาคำพิพากษาที่ศาลแขวงกระบี่พิพากษาให้อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดกระบี่รับผิดชอบในความผิดต่อพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์โดยการนำเงินค่าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบไปจ่ายค่าอาหารซื้อเหล้าและจ่ายค่าคนขับรถเป็นเงิน 1,820 บาทจาก 40,000 บาทที่สมาคมอนุมัติไว้เป็นการไปประชุมกันที่ร้านอาหารรวม10กว่าคน ออกคำนัดประชุมกันที่ร้านอาหารดงแล้วเขาก็สั่งเหล้า สั่งเนี่ยแหละมากินกันกับกับแก้มคือ8กันยายนที่ผ่าน
0: แต่ไม่ใช่เงินตัวเอง
2: ก็ไปปฏิบัติภารกิจอะดงก็ต้องเห็นใจไหมอะ
0: เห็นใจนะ
2: คือ8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลตัดสินเนี่ยจำเลยทั้ง7คนเลยนะที่ไปโกงกันเนี่ยเป็นกรรมการว่ามีความผิดโดยลงโทษจำเลยมีความผิดตามพรบ.ชาปนกิจสงเคราะห์นะมาตราใดๆก็ว่าไปให้จำคุกคนละ2เดือนแล้วก็ปรับคนละ 6,000 บาทจำคุกให้รอลงอาญา1ปีคดีนี้แม้ว่าจำเลย7คนจะไม่ได้ทุจริตเงินไปจำนวนมากคือมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ถือว่าทำผิดแม้เงินจะเล็กน้อยแต่เบียดบังเอาเงินที่สมาชิกจ่ายค่าช่วยเหลือศพของสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ50บาทมาเบียดบังไปจ่ายค่าอาหารค่าสุราค่าคนขับรถนี่แหละฮะเหตุเกิดตั้งแต่28ตุลาคมปี66สุดท้ายเนี่ยคำพิพากษาอย่างที่บอยบอกเลยฮะ
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด

0: 2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
3: หานครโรคทิพย
4: ์โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: มหานครรอบทิศอันดับ5
6: โอ้ยใครไปขอฟ้าขอฝนมาเนาะนะฮะ
7: ทำไมครับ
6: ครับผม
7: มันจะยังไงลุงดุ้ง
6: ไม่รู้ใครไปขอฝ้าขอฝนไว้นะพี่น้องโอ้โหฝนไม่หยุดจริงนะพี
7: ่เออไม่รู้ว่าใครเอาแมวไปแห่หรือเปล่า
6: เขาบอกคนกรุงเทพคืนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่ตกมาเนี่ยยังตกได้อีกเยอะเขาบอกคืนนี้ยังตกหนักกว่าที่วันนี้เจออีก
7: คือฝนยังไปต่อได้อีก
6: จริงเขาจะไปนอนหลับกันได้ยังไงนะพี่ถ้าคนกรุงเทพนะยิ่งคนที่บ้านอยู่พวกริมคลองริมคูเนี่ยนะฮะ
7: ครับ
6: ต้องตื่นมาหลายชั่วโมงมาคอยดูเลยล่ะนะครับอันดับ5ผมพาไปเมื่อเช้าเนี่ยเล่าเรื่องนี้ไปละเพื่อนบ้านนะครับคือไปก่อความเดือดร้อนนะครับให้กับเพื่อนบ้านคือกลางแล้วก็หาเรื่องกันนะครับเป็นทนายนะวันนี้นักข่าวไปที่บ้านแล้วนะครับบ้านของพี่ทนายคนนี้เนี่ยนะฮะพฤติการของเขาอย่างเช่นอะไรรู้ไหมพี่ที่คนรับไม่ได้นะชอบออกมายืนอาบน้ำแก้ผ้าหน้าบ้าน
7: อ
6: ่ะ
7: เอ้าทำไมล่ะ
6: ให้ชาวบ้านเขาแบบไปสักเกียร
7: ์ก็ดีแล้วพี่ว่าคือถึงเวลาเราถ้าเราอยากจะดูของแปลกเราก็มาถ้าเราไม่อยากดูเราก็ปิดบ้านสิ
6: ไม่สิเอาบางเอออันนี้คือแบบเราถ้าเราแบบมองแบบอย่างนี้เราก็ไม่เครียดดีนะพี่นะเออมองอย่างพี่บอยนี่ก็ไม่เครียดนะแต่บางคนเขารู้สึกว่า
7: พี่ทำประจำ
6: ไม่ครับถ้าเขาจูงลูกเขาจูงหลานเขาออกมา
7: เราก็อยากออกมาตอนนั้นสิ
6: ป้านั่นอะไรอ่ะจะตอบหลานว่าไงอ่ะ
7: พูดถึง
6: ป้า
7: พูดถึงถ้าอยู่แถวบ้านพ
6: ี่ตรงนั้นน่ะทำไมมันห้อยอ่ะ
7: อุ้ยถ้าอยู่แถวบ้านพี่จะหนักกระติกยิงให้
6: เอาเนี่ยนี่ถ้าไปทำเขาอย่างนั้นเนี่ยนะโดนเขาเป็นทนายเนี่ยเขาขู่เขาจะ
7: เขาจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใครยิงแบบทิศทางไหนจะยิงแบบทิศทางไหนล่ะ
6: มาถือแอบยิงใช่ไหมแอบยิงวันดีคืนดีก็เอาขยะไปเทบ้านอื่นวันดีคืนดีก็เอารถไปจอดขวางไม่ให้คนอื่นเขาผ่าน
7: ที่สังคมต้องมีเรื่องบันเทิงแบบนี้ดง
6: เออเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้ต้องอยู่กับพี่บอยแน่นอนสงสัยจะอยู่ด้วยกันได้
7: นี่พี่โจบอกว่าคุณบอยคนหล่อพ่อพระช่วยปลาไหล
6: ช่วยปลาไหล
7: แทรกเลยอ่านแทรกข่าวเลย
6: เอาวันนี้เนี่ยนะครับก็มีทนายที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะเขาก็ไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ไปพูดคุยด้วยใช้ภาษากฎหมายคุยกันนักกฎหมายคุยกันนักกฎหมายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องไหมนะครับเขาก็ไปบอกว่าพี่การที่พี่อาบน้ำหน้าบ้านเนี่ยนะมันก็อนาจารแล้วนะชาวบ้านเขาก็แจ้งข้อหาอนาจารพี่ได้นะครับทนายออสบอกเอ้าผมก็ใช้ขันตักอาบใส่บ็อกเซอร์ตัวหนึ่งมันจะอนาจารได้ยังไงเขาก็พยายามเขาบอกว่าก็พยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงหาเหตุผลนู่นนี่นั่นมาเพราะเขาก็รู้กฎหมายกันอยู่แล้วล่ะนะครับนะก็พยายามจะไปเคลียร์ให้นะครับสุดท้ายเนี่ยเห็นว่านะถ้าจะไม่จบเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยเขายังยืนยันว่าเขาจะอาบน้ำหน้าบ้านพอหางหูขวางตาคนในซอยต่อไปทำไม
7: แล้วยังไง
6: ก็ต้องให้ชาวบ้านไปฟ้องเอาถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาว่าอนาจารก็ไปฟ้องเอาก็เขาจะอย่างเงี้ย
7: มีของแปลกให้ดูมาดูอยากให้แถวบ้านมีอะไรอย่างนี้บ้างจังบันเทิงในชีวิตดีมันดูบันเทิงมันดูตื่นเต้นมันเหมือนเป็นอะไรก่อนละครก่อนข่าวอะไรอย่างนี้ไหม
6: เขาบอกว่าที่เข้าข่ายอาจารย์เนี่ยเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยตอนอาบเนี่ยมีการล้วงมีการจับเอาอวัยวะเพศออกมาต่อหน้าท ธารกำนันซึ่งเข้าข่ายอนาจาร
7: มันมีจุดนี้อยู่ด้วย

0: นี่เอง
1: เออก็เขาตั้งใจจะเหมือนจะโชว์ให้คนแบบเฮ้ยน่าเกลียดวู้วัดเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะมีความเขาจะแบบถ้ามีคนตกใจอะไรเขาจะแบบ
0: มีความสุขอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: คือคนมันทะเลาะกันแล้วพี่ใช่ไหมคือทำอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายนึงมันรู้สึกแบบอึดอัดอ่ะก็จะอยู่กันยังไงอ่ะเนี่ยอยู่ด้วยกันยังไงหมู่บ้านที่นนทบุรีนะครับใจน้อยครับ
0: โอ้แถวนี้เองนี่นะ
1: ใจน้อยทะเลาะกันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะมันไม่มีคนกลางเข้าไปช่วยอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วมันก็ยังไม่ได้อ่ะ
0: คร
1: ับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: พี่ทองคำบอกทนายก็เป็นโรคจิตก็เป็นจะเอาไงดีนะครับทีนี้พี่สิริพรบอกว่าคลองไร่พร้าวท่วมเกือบทุกหลังแล้วค่ะอู้เป็นกำลังใจนะพี่สิริพรแล้วคืนนี้จะนอนกันยังไงเนี่ยอู้ดีโชคดีที่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดหรือวันเสาร์นะดงลองคิดดูสิ
1: แต่ไม่โชคดีที่ฝนไม่หยุดครับพี
0: ่ไม่แต่มาอย่างน้อย
1: จะตกตลอด
0: แต่อย่างน้อยเราได้อยู่บ้านดูข้าวดูของคอยเก็บของได้ไงถ้าเรามาทำงานก็จะพะวงแล้วก็เดินทางลำบากโอ้ยังดีที่
1: ลองติดต่อไปที่เขตเขาตอนนี้เขาจะมีแจกกระสอบทรายเขตละ20กระสอบครับพี
0: ่ฮะ
1: ขอป่ะไปดู
0: 20กระสอบ
1: เออให้บ้านให้ครัวเรือนละ20กระสอบ
0: ครอบครัวละใช่ไหมครอบครัวละก็ต้องช่วยกันเออนึกว่าแบบทั้งชุมชน
1: ครับผม
0: พี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับคำอำเภอชะอวดฝนตกขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: อุ้ยพี่ท่านพี่กฤษมนสวัสดีครับพี่อยู่อย่างพอเพียงบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายอ่างทองระทมพายุฝนกระหน่ำหนักท่วมขังขยายวงกว้างทั้งจังหวัดแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหูพาดหัวข่าวอ่านดูไม่มีอะไรดีเลยคุณฟังคือล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์พายุฝนที่ยังคงกระหน่ำตกลงมาในพื้นที่ของอ่างทองต่อเนื่องนะครับซึ่งบอยเอ็มเคยไปทำข่าวที่ผงเพงนะผงเพงนั่นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมซ้ำซากก็รอบนี้ก็เขาบอกว่าส่งผลให้น้ำรอการระบายหลายจุดเจ้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เร่งเข้าสูบน้ำอย่างเร่งด่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเจ้าที่อาสาปอดตึงเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชุมชนวัดอ่างทองตำบลบางแก้วที่เดินไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่คุณจำนงมะริอ่องนะฮะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิดก็บอกให้ชาวสมาชิกในพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชนนะเพราะฝนตกกระหน่ำทั้งคืนทำให้น้ำท่วมสูงหลายครัวเรือนโอ้โหดูสิขนาดที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดเนี่ยไหลผ่านที่สถานีมาดวัดเนี่ย C7A เนี่ยหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองเนี่ยตรงนั้นน้ำสูง 7.23 เมตรแล้วจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรเท่ากับว่าอีกนิดเดียวดงจะวิกฤตแล้วจากระดับตำบลที่มีเขื่อนกั้นเนี่ย10เมตรปริมาณน้ำไหลผ่านที่ 1,758 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เท่ากับว่าวันก่อนเราอ่านแค่ 1,700 เนาะวันนี้ 1,750 58ก็ถือว่าระบายเพิ่มขึ้น
1: ครับเนาะก็พื้นที่ที่รับน้ำเป็นประจำทุกปีก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าแสดงว่าเขื่อนเริ่มปล่อยน้ำ
0: อีกสักหน่อยนะมีสักข่าวไหมโดมีสักข่าวไหม
1: ได้เลยครับได้เลย
0: ปล่อยสักนิดนึงครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่ฮะสดสดร้อนร้อนมีคนส่งภาพส่งข่าวมาให้นะครับหน้ารามคำแหงตอนนี้ใครอย่าได้ผ่านไปทีเดียวเชียวนะฮะเขาบอกว่าอยู่กรุงเทพมานะพี่คนนี้เขาลงนะพี่30ปีเพิ่งเคยเห็นน้ำตกที่หน้ารามนะนะฮะคือตอนนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเขาจะมีสถานีรถไฟสายสีส้มเนาะแล้วมันก็จะเป็นบันไดที่เดินลงเดินขึ้นเดินลงสถานีเนี่ยครับน้ำเนี่ยมันไหลลงมาตรงบันไดเนี่ยนะครับท่วมเป็นน้ำตกเลยพี่เหมือนน้ำตกเลยนะฮะแล้วถนนรามคำแหงโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยรามเนี่ยนะหน้ามอรามเนี่ยวิ่งด้วยเลนเดียวคือเลนขวาสุดเลนกลางกับเลนซ้ายที่ติดรั้วมหาลัยเนี่ยวิ่งไม่ได้นะครับน้ำสูงขนาดที่รถเก๋งวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
1: นะนี่คือรามนะมอเตอร์ไซค์เข็นกันเพียบเลยดับน้ำต้องสูงขนาดไหนมอเตอร์ไซค์ดับก็ประมาณมิดล้อเหมือนกันไหมพี่นะประมาณครึ่งล้อมิดล้อนะ
0: เอาละน้องดุ๊กสุดท้ายแล้วเนาะมีคุณผู้ฟังบอกว่าบ้านคุณอ้ําเนี่ยพิกัดอยู่เสรีไทยครับ

0: ผมเอาละคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดที่ฝนตกค่ำคืนนี้ก็ดูแลสถานการณ์นะแล้วดูแลครอบครัวดูแลบุคคลในครอบครัวสัตว์เลี้ยงให้ดีๆขอทุกคนปลอดภัยลาแล้วน้องๆเนาะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยจะสำนักประจำวันที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:17 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพานิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบอร์รอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแครอนนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24 ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารด้วยยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ฟซก็หายไลน์ก็เงียบนะครับจากน้องเบิ้ลปทุมราชนะครับก็อย่างเงียบนานนะครับเพราะว่าเป็นห่วงนะครับเห็นแบบชาวคณะเงียบๆดูหายไปก็เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังนะครับผมนะแล้วก็มีอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจาสิงชัยนะครับดูอบอุ่นนะครับขอกอดจากบาทนี้นะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะครับอันนี้ใหม่น้อยก็ชอบขอมานะครับนะอ่ะเราก็จัดไปครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูพีกับลูพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับชาวคณะทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับก็แน่นอนครับในช่วงเย็นนะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็มาในธีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะส่งพลังให้กับชาวคณะรัวๆนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าโอ้โหช่วงนี้นี่ฝนตกเดือดมากนะครับนะโอ้โหแบบเป็นเรียกว่าข้ามวันเลยนะครับแถวนี้อาจจะแถวพระราม9อาจจะไม่ได้ตกแบบฉ่ำแบบโหดๆเลยนะแต่เขาตกไม่หยุดเลยเขาตกมารัวๆปล่อยๆมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผ้าก็ไม่แห้งนะครับมีกลิ่นอับชื้นนะครับแต่ที่สำคัญครับชาวคณะที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวตลอดเวลานะครับนะอย่างที่ผมย้ำเลยบางทีเราจะไปรอให้ใครมาประกาศว่าเอ้ยพี่น้ำมาแล้วพี่ต้องยกของขึ้นมันไม่ทันครับลูกพี่พอพี่สังเกตนะคลองนะครับหรือว่าแถวบ้านเนี่ยน้ำมันเริ่มมาแล้วตอนนั้นเราต้องรีบเอาขึ้นไปก่อนนะเขาจะมาเตือนทีหลังยังไงไม่รู้แต่เราเตรียมการเรียบร้อยแล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะครับลูกพี่ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบมีเปอร์เซ็นต์ที่น้ำมันจะมาหาเราเนี่ยนะครับยกของขึ้นบ้านก่อนนะเพราะบางทีอ่ะมันมาตีหนึ่งมันมาตีสามมาหลับแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมขาเปียกอ่ะอะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าไม่ทันครับฉะนั้นเนี่ยมีเวลาตอนนี้รีบยกขึ้นไปก่อนเลยถ้าเรารู้ว่าโอ้โหเขามีการแจ้งเตือนแล้วนะวันสองวันเนี้ยจะตกแบบจะมาเรื่อยๆมาไม่ได้หนักมากแต่มาไม่หยุดก็ทำให้น้ำมันขึ้นมาเขาเรียกว่ารอการระบายขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยใกล้ละรู้สึกน้ำมันเริ่มมาแล้วแถวหน้าปากซอยเริ่มมานองเจิงนองแล้วก็ยกของขึ้นหน่อยนะของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็เก็บไว้นะครับอันนี้มาแชร์กันนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเพิ่งเคยเจอเหมือนกันที่ตกแบบโหดขนาดนี้แล้วแบบตกข้ามวันก็ยังไม่หยุดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับเราต้องรอบคอบด้วยนะครับและที่สำคัญเฮียก็มาอยู่เป็นเพื่อนส่งพลังนะครับใครที่รู้สึกเครียดๆเงาๆมารัวสติ๊กเกอร์กับเฮียนะครับผมวันนี้เฮียมาเต็มเสมอนะครับสุขแห่งชาติเราจัดเต็มนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะใครที่มาส่องแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะเฮียจะได้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะมาครับตอนนี้ผมขออนุญาตทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่สุวรรณพี่ประภานะครับพี่สมชายพี่ลำพึงมียายออดพี่โนนพี่ขาวดอนพี่สมพงศ์พี่ทิพาพรพี่เดียมนะครับมีพี่เรืองนิดพี่พีระเดชพี่สุรวินนะครับแล้วก็พี่ยายจ๋านะครับพี่อมรินทร์นะครับมียายนาอาหาร

ตามสั่งพี่ทศพลพี่พันนีก็มาแล้วนะครับมีคุณแพทนะครับมีพี่ขาวมาแล้วนะครับนะพี่ขาวก็ย้ายของแล้วใช่ไหมครับเอาขึ้นตึกชั้น4แล้วนะครับนะนะพี่เชนก็บอกว่าทางเหนือก็เริ่มเย็นแล้วนะครับนะก็หลายๆท่านก็บอกว่าฝนตกทั้งวันเลยยายออสบอกว่าระยองก็ตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะเสียเปียกมาแล้วพี่ลำพึงนะครับเจเดซี่นะครับนะพี่เอนะครับพี่กฤชมนพี่นิภาพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะเจ้าวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้นะฮะรอนะครับรับสายนะชาวคณะที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366666จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับป้าโสภานะครับ
2: ค่ะ
1: ครับตอนนี้ป้าโสภาอโสภาฟังที่ไหน
2: ก็นครศรีอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชจ้ะ
1: โอ้ยนครศรีธรรมราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคุณป้า

0: ฝนตกแต่ว่าต้นนี้มันแรงไปก็ยังมีกำลังว่าจะตกอีกอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแล้วแรงนี่ไปประมาณกี่วันครับป้าครับ
0: ผมแรงไปแล้ววันแล้วก็รู้สึกว่าตกจะเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: โอ้ก็คือแถวใต้แถวนครนี่ก็คือไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ยังไม่ได้กรีดเลยจ้ะ
1: โอ้ก็ถือว่าได้พักไหมครับคุณป้าครับ
0: ค่ะ
1: แล้วปกติเรากรีดยางกี่โมงครับคุณป้าก
0: รีดยางมันก็บางคนมันก็ไปนี่เวลาป่านี้มันไปแล้วแบบบางคนมันก็ลงตีสามตีสี่มันไม่แน่นอนอ่ะ
1: อ๋อไม่แล้วป้าไม่ได้ลงหรอครับ
0: โอ้ป้าไม่กรีดแล้วตอนนี้เกษียณแล้ว
1: โอ้ป้าเป็นกองเชียร์ใช่ไหมครับแหมคุยตั้งนานป้าก็บอกคนนู้นทำกี่โมงโอ้แต่ป้าเป็นกองเชียร
0: ์โอ้กองเชียร์แต่เมื่อก่อนมันอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับคือเราสำเร็จวิชานี้แล้วก็ต้องแบบให้ลูกหลานไปทำบ้างใช่ไหมคุณป้าครับ
0: ค่ะ
1: โอ้แต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลยนะคุณป้านะ
0: จ้า
1: วันนี้คุณป้าโสภาอยากฟังเพลงอะไรดีครับ
0: ดวงใจของปรางคลิป
1: เห็นไหมขอเพลงวัยรุ่นด้วยนะครับ จะมอบให้ใครดีครับคุณป้าครับ
0: มอบไม่ลูกเป็นเปรตของลูกทุ่งมานครทุกคนที่ฟังรายการแล้วก็ดีเจทุกคนน้องลูกตาลแล้วก็น้องจุนพิจา
1: ครับ
0: แล้วก็น้องนาเดชแล้วก็น้องอะไรหลายๆคนอ่ะ
1: ครับ
0: เอาเต็มไม่ค่อยจะหมด
1: เอาเต็มวง
0: มันเยอะอะตัวเลขมากจำไม่หมด
1: ต้องฟังเสียงยังสาวอยู่เลยครับคุณป้าอายุเยอะอะไรยังสาวอยู่
0: ค
1: ุ
0: ณนายจ้าที่จะชมมา
1: ได้ครับกันเองคุณป้า
0: เลขเจ็ดกว่าไปแล้ว
1: อุ้ยจริงเหรอนี่เลขเจ็ดเหรอ
0: ค่ะจะเป็นเลขแปดอยู่แล้ว
1: อุ้ยนึกว่าเลขสี่เลขห้าอีกนะครับอันนี้ไม่ได้อวย
0: ไม่ใช่เลขสี่สองรอบสามรอบแล้ว
1: อุ้ยจะฟังเสียงยังดูแบบแข็งแรงแบบดูแบบมีพลังอยู่เลยนะเอาได้เดี๋ยวผม
0: คุณที่ชมจ้ะ
1: เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้คุณป้าฟังเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สาธุครับ
0: การยืนนะ
1: ขอบคุณครับ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่สอนสินใจไหทองคำสวดๆจ้า

0: เอาสัดส่วนให้เจ้าของจักบาทแน
1: ่โอ้ยม่วนมากเลยครับผมแกงเลิงจานสังหารใจนะจากพี่สอนสินชัยนี่อู้เจเดซี่ก็มากรี๊ดเลยนะครับพี่วงจันทร์ก็บอกอู้ยคักๆม่วนๆนะครับผมนะมันมากเลยนะครับแสดงสดนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวนี้มาอัปเดตกันนิดหนึ่งนะฮะนะพยากรณ์อากาศของเรานะฮะลูกพี่ของเราก็มาประกาศเพิ่มเติมตอน 18:00 นะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลไว้นะฮะใครที่ยังไม่ง่วงก็ตั้งใจฟังนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับภาคเหนือนะครับวันนี้ลูกพี่ช่วงแต่ 18:00 นเป็นต้นไปนะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ฝนประมาณ 60% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคกลางนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับโอ้ค่อนข้างเย็นเลยนะแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกนะฮะก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับประมาณ 80% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคใต้นะฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Serviceสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ํามันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากพี่หนูมิเตอร์นะครับนี่คือข้างหลังภาพนะฮะก็เป็นเพลงที่พี่ธวัชชัยนะจากจังหวัดลำปางช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่นะครับลูกพี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรดนะฮะคุยปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงให้ฟังปั๊บเลยนะฮะก็กดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะครับเอาทักทายตะป๊อปคิงอนด้วยนะครับพี่หญิงสีนะฮะแล้วก็เจ๊เดซี่ด้วยนะครับผมย้ำเบอร์นะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะไม่ใช่เพื่อชีวิตพาเรดเพลงฮิตนะที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากหน้าหมูนะครับวันเวลาจาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตารางงานแน่นนายกถึงลอนดอนพร้อมภารกิจรถโชว์ต่อเนื่องเวลา 9:35 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่เดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกำหนดการหารือเริ่มด้วยการหารือกับนายแม็กเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรที่ดูแลประเทศไทยนายมาร์คกูดดิ้งอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกนายแมทธิวเดวีอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้านายเดวิดโทมัสอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและนายรูเพิร์ตกูดแมนประธานสภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlanticและบริษัทโรสลอยในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือทางภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเพิ่มโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม DSI พร้อมเชิญหนุ่มกัญชัยพุทธอภิวันให้ข้อมูลปมเงินบริจาคมูลนิธินำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าด่วน DSI เตรียมเรียกพิธีกร2ช่องดังวงเงินบริจาคมูลนิธิว่าสืบเนื่องจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาร้องขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งมีการแนะนำผู้เสียหายว่ามีใครบ้างโดยพนักงานสอบสวนต้องประสานเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลและต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลด้วยส่วนการเชิญนายกัญชัยกำเนิดพลอยและนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีมาพบ DSI ในฐานะพยานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเมื่อไหร่จำนวนเท่าใดบริจาคแบบไหนท่านี้อยู่ระหว่างวันนัดหมายเข้าพบ DSI ของ2พิธีกรและยังมีพยานอื่นๆที่เป็นผู้บริจาครวมประมาณ10รายยังไงก็ตามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเปิดรับข้อมูลทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนเจ้าของมูลนิธิดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายแต่ยินดีรับข้อมูลด้วยเช่นกันเหตุระเบิดตึกถล่มกลางกรุงเอเธนเกิดเหตุระเบิดภายในอาคารพักอาศัย2ชั้นในย่านพลาคาใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งของกรุงเอเธนประเทศกรีซส่งผลให้อาคารดังกล่าวถล่มลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนเป็นผู้สัญจรไปมา1คนและอีก2คนเป็นหญิงสาวซึ่งติดอยู่ภายในอาคารข้างเคียงแต่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของเหตุระเบิดแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจค้นและตรวจสอบพื้นที่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อน ทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหมี
3: สวัสดีครับพี่นันนะครับ
4: จ้า
3: อ้าวตอนนี้อากาศแถวบ้านเป็นไงบ้างครับพี่นันครับ
4: ฝนตกจ้าฝนตกตกหยุดหยุดมันโลเลเหมือนใจเฮียมั้ง
3: ครับไม่น่าใช่นะครับพี่นะครับนะครับอ้าวคือมันตกปล่อยๆตลอดเลยใช่ไหมครับพี่
4: ไม่อะมันตกแรงแล้วก็หยุดอะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยๆอยู
3: ่อ๋อต้องตกลงปล่อยหรือเปล่าครับพี
4: ่ปล่อยมากไม่ปล่อยมากบางทีก็แรงมาแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยแล้วก็แรงแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยละ
3: คือเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยนะเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยเนาะดูแบบงงๆเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาอะไรก็ไม่รู้นะพี่นันเนาะ
4: ก็มันเป็นแบบนี้ก็หนักเดี๋ยวก็
3: เหมือนแบบ
4: เบาอ่ะจ้ะ
3: เอออารมณ์แบบกลับไปกลับมานะพี่นันเนาะ
4: เหมือนเนี่ย
3: เราไปตีกันดีกว่าพี่นันวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไรดีครับพี่
4: อะไรนะสายลมแห่งรัก
3: ของกาละเกียรตินะ
4: ใช่จ้า
3: ได้เลยครับพี่นันครับงั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: เฮียมีเป็นหัวหน้าครอบครัวเฮียมีก็นำทาง
3: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่นันครับ
4: นึกว่าจะไม่ทำจะไม่ให้พี่สุดยอดมังระพงแล้วก็คุณบัวขาวรามคำแหง118แล้วก็คุณเราไปให้คุณมาลั่นนครศรีธรรมราชแล้วก็เฮียมีให้น้องแป้งแล้วก็ให้เอฟซีเอาห้าทุกพื้นที่เลยทั้งหน้าจอและหลังจอทั้งนอกจอทั้งทั่วโลกเลย
3: ได้ครับเต็มวงเลยนะพี่นันนะ
4: จ้าที่อสมทน้ำท่วมไหมเนี่ย
3: ก็นิดนึงครึ่งรอเองอืม
4: อย่าไปจับตาแล้ว
3: แม่เพชรบูรณ์ยังมีมากกันละกัน
4: รู้ว่าเนี่ยจะกลับบ้านอ่ะ4ทุ่มเฮ้ยเนี่ยแล้วมันกลับบ้านแน่เลย
3: ครับผมนะก็ธรรมดาครับมันสภาพอากาศเป็นแบบนี้เนาะนะ
4: เออเสร็จแล้วเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
3: ใช่เราก็ต้องอดทนนะพี่นันได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่นันฟังนะ
4: โอเคค่ะผมมากค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: วพลาเลตชุดนี้นะครับรักนะคนดีนะครับผมนี่คือรักเธอที่สุดในโลกนะฮะพี่หนุ่มสกลนะครับมีวอลไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องการะเกดนะครับสายลมแห่งรักนะครับรวมถึงพี่แคทริยาด้วยนะครับยอมจนข้างเธอ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับเอามาครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายนะฮะก็วันนี้เป็นพระเอกหมีลำนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงอาหารเบาๆใช่ไหมครับคือช่วง3ทุ่มเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังไม่นอนใช่ไหมครับมีภารกิจอะไรแบบต้องมาเล่นกับเฮียอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหิวข้าวได้ผมก็แนะนำอาหารที่ทานแล้วย่อยง่ายนะครับแล้วก็ดีกับสุขภาพพลังงานก็ไม่เยอะมากนะครับก็แน่นอนฮะก็คือโจ๊กนั่นเองคุณผู้ฟังลูกพี่ผมนะครับลองนึกภาพเนี่ยประมาณเนี้ยแบบฝนพรำๆแบบได้โจ๊กร้อนๆสักถ้วยนึงนะใส่หมูสับโรยๆหน่อยนะครับนะยิ่งมีขิงนี่ดีดีนะครับเดี๋ยวผมพูดประโยชน์ของโจ๊กให้ฟังเขามีประโยชน์จริงนะครับคือย่อยง่ายนะครับเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมันเขาเคี่ยวมาใช่ไหมมันนุ่มนะครับแล้วมันก็แบบย่อยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กระเพาะก็ไม่ทำงานหนักนะฮะก็ดีมากเลยในช่วงที่เราหิวๆตอนนี้นะครับหรือว่าการให้พลังงานนะแน่นอนครับข้าวก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วเพิ่มพลังงานนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่อ่อนเพลียปกติใครที่กินน้อยนะครับก็กินเขาเรียกว่าแต่ละมื้อกินไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเราก็สามารถเสริมโจ๊กเข้าไปได้นะครับนะอ่ะข้อต่อไปครับสารอาหารครบถ้วนถ้าเรากินโจ๊กเฉยๆเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่มีกับอะไรกินเพิ่มผมแนะนำให้ใส่หมูสับก็ได้เอาถ้าหมูสับมันยากไปก็ใส่ไข่ก็ได้นะครับหรือว่าใส่ผักนิดนึงแต่ผมว่าขิงเนี่ยดีสุดละนะครับนะเราจะได้วิตามินได้เกลือแร่ได้ประโยชน์ใส่ผักเล็กๆเนี่ยดีมากเลยนะฮะแล้วก็ดีกับระบบขับถ่ายด้วยนะฮะเพราะว่าโจ๊กเนี่ยนะครับก็มีใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ด้วยนะครับนะก็เป็นข้อมูลจาก Medifood Thailand ด้วยนะครับนะกินโจ๊กก็ดีครับดีกับสุขภาพนะจ๊ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ลับมาแล้วนะครับนะฮะพี่กล้วยสแตมนะฮะกลับมาให้หายคิดถึงนะฮะสีดาลุยไฟนะฮะกับสังกัดนะ Big Love Music นะคำร้องทำนองนะครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จาแทนไทยนะก็ใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: ขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องบอสนะครับตี3แล้วตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีชาวคณะส่งกำลังใจนะครับให้น้องบอสหายไวๆด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันหน่อยนะครับหลังไมค์นะครับมีพี่มนัสนะครับมีพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับกำแพงแสนนะครับมีพี่โคราชมีพี่การนะครับพี่ธวัชชัยพี่วันชัยพี่สมพรเพชรบูรณ์พี่นิยมพี่จิตนะครับพี่เรนูนครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็มีทาง Facebook Live ของเรานะฮะมีพี่สิริพรพี่สิริพรนะครับพี่หนูริงนะครับเจเดซี่พี่จิตนะครับนะแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับชาวคณะของเราคุณแพทก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกันนะครับนะกดหัวเราะด้วยนะครับพี่แทนสุภาวดีนะครับพี่พิชยาน้องกัญญานะฮะคุณอ้อนๆพี่เนาซาพี่ส่งเสืออบนะคุณสุภัตราด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียวฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียลาด้วยเพลงนี้นะครับรอวันฉันรักเธอจบรอหน่อยคิริบูนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ฮิตมาราธอน
3: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
4: Pulsar

0: ทน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะโอ้โหวันนี้นะคะไม่รู้จะทำยังไงกันดีนะคะกับเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยคุณฟังนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อคืนยาวมาเลยนะคะจนถึงณเวลานี้ฝนยังตกอยู่เลยนะคะหลายพื้นที่แล้วก็คิดว่าทั่วประเทศเลยนะคะที่พวกเรานะคะประสบภัยเลยแหละนะคือต้องใช้คำนี้แล้วอ่ะจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในกรุงเทพเองนะคะหลายพื้นที่นะคะที่น้ำท่วมแล้วก็ใช้คำว่าเดี๋ยวน้ำรอระบายใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะก็เดินทางกันดีๆก็แล้วกันนะคะเช็คเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะยังใช้ชีวิตอยู่ในรถนะคะอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะมีหลายคนบอกว่าปกติเนี่ย30นาที40นาที45นาทีเนี่ยปกติถึงบ้านแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยคูณไปอีกนะคะ3เท่าตัวบางครั้งบางทีนะคะมีเพื่อนๆใน Facebook บอกว่าปกติเนี่ยนะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงวันนี้3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านคุณผู้ฟังวันนี้ตันก็เลยนะเผื่อเวลาเยอะมากๆเลยนะคะการเดินทางมาที่สถานีนะคะมาที่อสมทอย่างนี้นะคะกลัวจะไม่ได้เจอคุณผู้ฟังเฮ้ยนะขับรถอยู่ดีๆสักพักเดี๋ยวต้องพายเรืออย่างนี้นะก็ต้องเช็คนะคะเส้นทางกันดีๆจะเดินทางไปไหนเพราะว่าจากการวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ของเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยก็ยังตกยาวๆอีกนะคะช่วงนี้2วันนะคะ25 26 27นะเอาวันนี้เราไม่นับละเอาพรุ่งนี้26 27เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการเข้ามาขออภัยนะฮะขออภัยคุณผู้ฟังคือเข้ามาพิมพ์ในเพจของเราเนี่ยนะคะว่าพอดีทางแอดมินเนี่ยเขาก็พิมพ์ว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยากจะให้เข้ามาแชร์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบว่าโอ้นี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะคะที่มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาแชร์สถานการณ์นะคะเยอะมากๆนะคะทั้งบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็รถติดมากๆเลยใช่ไหมคะนะบางคนยังอยู่บนรถอยู่เลยนะคะนั่งรถมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะจนถึงตอนนี้สี่ทุ่มยังไม่ถึงบ้านก็มีนะคะนวมินนะคะหลายๆที่นะคะที่โอ้โหนะคะน้ำท่วมเยอะมากๆนะคะนอกจากการเดินทางแล้วที่จะต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะเตรียมเอาไว้ก่อนได้นะคะแครายท่วมแล้วครับนั่นน่ะสินะคะเห็นอยู่นะคะแล้วก็ช่วงแจ้งวัฒนะเส้นแจ้งวัฒนะนี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะแชร์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้เลยนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะเราเปิดมาปุ๊บก็พูดถึงเรื่องฝนกันเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นไปไม่ได้หลังก็ต้องเรื่องนี้แหละตอนนี้นะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงก่อนก็แล้วกันวันนี้ก็เลยบอกว่าโอ้นะมันอ่อมทั้งวันเลยคุณผู้ฟังนะคะฝนตกก็เลยเลือกเพลงสนุกสนุกมาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงเนาะนะคะวันนี้ฮิตมาราธอนนะคะเริ่มมากับอยากเปลี่ยนนามสกุลนะคะงานจากพี่แหม่มพี่มันรำนะคะแล้วก็รักพี่ที่ใจเกินร้อยนะคะฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หญิงลั่นลานะคะหญิงลีศรีจุมพลนั่นเองนะคะสามงานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะคุณแจ็คจากทางสปป.ลาวเวียงจันทน์นะคะบอกว่าโอ้ทางนู้นเนี่ยฝนไม่ตกเลยร้อนมาหลายวันแล้วนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีน้ำจะขึ้นมาถึงใต้สะพานตรงบริเวณที่กลับ รถแล้วนะคะตรงไหนไม่แน่ใจเนาะนะคะสามารถบอกพี่กัดมาได้นะคะเผื่อว่าจะได้แชร์กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีเพลงไหนอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็อีกสักครู่นึงสำหรับสายชิลฮิวใจด้วยเนาะเผื่อว่าวันนี้สายชิลฮิวใจนะคะจะโทรมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันสักนิดนึงนะคะว่าอยู่พื้นที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้สายหลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะทักทายทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะ SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400จ้าทักทายนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะวันนี้หลายคนน่าจะอยากฟังเพลงเกี่ยวกับสายฝนด้วยหรือเปล่าทำยังไงให้มันหยุดก่อนตอนเนี้ย ได้โปรดแบบโอ้โหยาวตกยาวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะดูจากที่เขาเป็นแผนที่ที่เขาวิเคราะห์โอ้แปลกเขาบอกแปลกเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าแปลกมากไม่เคยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยยังไงพวกเราก็คอยติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเนาะโอเคเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิลฮิวใจนะคะรออยู่นะจ๊ะ022481366นะคะงานเพลงหวานๆแล้วกันในช่วงนี้งานจากพี่รุ่งสุริยาค่ะเสน่ห์ลูกทุ่ง

สน่ห์ลูกทุ่งนะคะงานหวานๆจากพี่รุ่งสุริยานนะคะโอ้โหนะคะตอนนี้ข้อความแชร์เข้ามาในเรื่องของว่าเอ๊ะตรงไหนน้ำท่วมบ้างฝนตกหยุดแล้วหรือยังเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะนะเขาบอกเชียงใหม่ก็ตกด้วยโอ้นะแล้วก็อยุธยาตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยาวมาจนถึงวันนี้ช่วงกลางวันแล้วก็หยุดไปแล้วด้วยแถวอำเภออุทัยนะคะแถวพัฒนาการนะคะบอกว่าตกตลอดทั้งวันเลยแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะหลายที่เลยเนาะนะโอเคนะคะก็แชร์กันเข้า

0: มาได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราอ๋อเหรอโอเคโทรไม่ติดใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะนะเดี๋ยวเลือกสายใหม่ก็แล้วกันนะคะตอนนี้สายเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเนาะนะคะน้องบัวลำพูล่ะคะโทรติดไหมคะเออนะคะเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะนะฮะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้โอ้ยที่เพจนะโอ้นอนฟังทุกคืนเลยแม่สอดฝนไม่ตกอ่ะหรอทำไมแม่สอดฝนไม่ตกล่ะไม่ไปถึงตรงนู้นเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรูนนะจ๊ะนะคะพี่ณภัสสรพี่วิชัยพี่ปริญญานะคะบอกติดตามอยู่นะจ๊ะพี่สมบัติบอกว่าสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยขอเพลงรักจางที่บางปะกงพี่เบนซ์พี่นุเจริญนะคะทักทายนะจ๊ะนะคะน้องบอยดาวพสุนะคะพี่ประสิทธิ์คุณตรินกิจนะคะสวัสดีจ้านะคะพี่ตูนบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงนะคะคุณน้านนท์น้านนท์บอกว่ายังติดอยู่คลองตังเหรอคะ6ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคค่ะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวขอให้ถึงบ้านในเร็วๆนี้เลยเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกหลายคนทักทายเข้ามาคุณเบต้าจากลำพูนด้วยอ้าวสายมาแล้วนะคะนี่เลยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อานนท์นะ
1: จ้า
0: จ้าพี่อานนท์จากหนองบัวลำพูค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมเนี่ย
1: กำลังปล่อย
0: ๆกำลังปล่อยๆโอ้
1: ครับแต่แรงช่วงกลางวันอยู
0: ่ทำไมนะกลางวันไม่ตกเพิ่งตกใช่ไหมคะ
1: กลางวันตกแรง
0: อ๋อกลางวันตกแรงแต่ว่าตอนนี้
1: ครับ
0: ฝนซาไปแล้วซาไปแล้วปล่อย
1: มันพอรินริน
0: พอรินรินฝนรินใช่ไหมเออโอเคได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าพี่อานนท
1: ์ใจบ่มักดีเน
0: า
1: ะ
0: ใจบ่มักดีหมายไทยเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ โอเคค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
1: ให้คุณลูกตาลคนสวย
0: โอ้ให้หนูเลยเหรอโอเคได้เลยขอบคุณมากอันนี้รอฟังเลยนะคะทำไมจ๊ะ
1: ให้เมธิชาด้วย
0: ได้เลยใครอีกให้ใครอีก
1: ให้พี่พิมดาด้วย
0: ให้พี่พิมดาด้วยได้เลย
1: แล้วก็หลังไม้ด้วยนะ
0: ให้น้องแป้งหลังไม้ด้วยนะ
1: โอเ
0: คค่ะได้เลยได้เลย
1: ทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแล้วกันคร
0: ับ ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอฟังเลยนะ
1: จ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสำหรับใจบ่มักดีนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่อีกครั้งนะคะนะคะสำหรับเพลงใจบ่มักดีไหมไทยใจตะวันหรือว่าไหมไทยหัวใจสินนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะนะจองสายน้ำใหม่นะจ๊ะโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับแป้งๆได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรายงานตัวรอรับสายอยู่นะคะฝ่าน้ำฝนมาเลยนะวันนี้เกือบแล้วอีกนิดนึงเกือบได้พายเรือมาทำงานแล้วนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะพี่สุภาพรบอกว่าไม่ได้ฟังทางไม่ได้เข้ามาชมด้วยเนาะทาง Facebook มานานแล้วนะคะนะหลายคนก็ฟังทางวิทยุด้วยเป็นหลักเนาะแล้วก็เข้ามาทักทายที่เพจของเราด้วยพี่ไพโรจน์บอกทักทายน้องลูกตาลจากบ่าวบ้านนาจากบ่าวบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าขณะนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนจ้าโอ้ทางใต้นะทางใต้ไม่มีเนาะวันนี้เนาะนะแล้วก็มีใครอีกพี่นักรบพี่บุญเพชรนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ตูนบอกว่า8ริ้วฝนตกนะครับนะคะทักทายพี่รามิดาแล้วก็พี่นภศรบอกว่าตรังไม่ตกค่ะนะคะช่วงนี้เท่าที่ดูประกาศเนี่ยน่าจะเป็นโซนนี้แหละค่ะภาคกลางเนาะภาคกลางภาคตะวันตกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนาะนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีพี่ปริญญาด้วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่วิจิตอ่ะนะคะแล้วก็มีพี่สมเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจให้กันเนาะคุณผู้ฟังนะคะค่ำคืนนี้เอาล่ะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยแล้วกันนะคะแม่พรฝากมาเอาเพลงนี้แม่พรบอกว่าเปิดเพลงให้อยู่ในชั่วโมงแรกก่อนได้ไหมอันนี้แม่พรไม่ได้พูดตันพูดเองเดี๋ยวแม่จะรับก่อน

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: มากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันต่อเลยนะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุธิยาย
2: ังมีอีกหนึ่งผลงานเพลงวันนี้มามอบให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันในแนวลูกทุ่งหวานๆกับผลงานเพลงสาวนาหาคู่ไปฟังกันค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วย

0: าวนาหาคู่ผลงานเพลงเพราะๆนะคะฝากด้วยละกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สาวนาหาคู่นะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพราะๆหวานๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบโอ้ชื่นชอบนะคะในเรื่องของมหานครไลฟ์นะคุณผู้ฟังเราก็จะนะเก็บบรรยากาศนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะฮะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเป็นทริปนะคะพาไปเที่ยวไปทำบุญเนี่ยแล้วก็จะมีศิลปินนะคะที่เขาไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็นอกจากที่จะไปเที่ยวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันก็จะมีเพลงเพราะๆไปฝากเราก็จะเก็บบรรยากาศเพลงเพราะๆแบบนี้แหละนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะมีอีกหลายเพลงเลยที่รอจัดให้นะจ๊ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พาวซ่า
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย

0: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28 พฤศจิกายนถึง1 ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะใครเนาะเนาะใครไหมพี่รมพรจากพี่ชอบนครศรีธรรมราชแล้วก็สวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะบอกว่าอยากฟังศาสตร์เดือน10นะคะจากศิลปินเสือสองเลและพายุสุริยันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะสายยังว่างอยู่นะคะชั่วโมงหน้ารับ1สายหน้าไมค์นะคะที่02 248 1366จ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาอีก1ชั่วโมงนะจ๊ะนะคะชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์นะคะ
4: จากคนรูปร้อนอุ๊ยหนองจะคงเนาะ
1: บอกเป็นหยังได้เลย
4: ตอนนี้ร้านนวดอำเภอหูคันชิสเกตตอนนี้ยังเงียบฝนอยู่นะแต่ตกนานและแหละจะไม่เงียบช่วงนี้นะ
1: อ๋อมีฝนอยู่แต่ไม่ได้หนักมากใช่ไหมคะพี่ศักดิ
4: ์ใช่ครับ
1: อากาศเย็นเลยสิ
4: เย็นครับ
1: พี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
4: สบายดีค่าเพียงแต่ไม่มีเงินใช้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมี
1: โอ้แต่น่าจะยังไงดีล่ะก็เป็นกำลังใจให้นะพี่เดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นค่ะ
4: ครับไม่เป็นไร
1: ค่ะเราอยู่แบบพอมีพอกินได้เนาะพี่ศักดิ์เนาะพูดถึงว่าน่ะ
4: ได้เราอยู่แบบบ้านนอกนั่นแหละแต่ยังไงก็ไม่ลืมก้าวห้าหรอกยังจะเป็นคนบ้านนอก
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ
4: เราเป็นคนไทยเหมือนกันเน
1: า
4: ะ
1: ใช่ใช่ใช่พี่สาขาที่ร้านมีคุณหมอเยอะไหมคะหมอนวดเยอะไหมหลายคน
4: ม
1: ีสามคน
4: ผู้ชายสองกับผมแล้วก
1: ็
4: น้องคนบ้านน้ำเกี้ยงอีกคนหนึ่งนะ
1: ก็ผลัดกันใช่ไหมเวลามีคนมานวดมีลูกค้ามา
4: ใช่ถ้ามี3คนก็เข้าทั้ง3เลยนะ
1: โอ้ดีจังเลยคือจำได้พี่ศักดิ์เคยบอกหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เราคุยกันนะเนาะเราก็จะถามกันอยู่ตลอดเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ได้จะแวะไปหาบ้างอ่ะนะ
4: ใช่ไม่เป็นไร
1: จ้ะ
4: แต่พี่ก็ให้กำลังใจน้องลูกตาตลอดนะ
1: ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้พี่ศักดิ์ด้วยเหมือนกันนะคะโอเควันนี้อยากฟังเพลงอันนี้หรอบองเหงาบอกคิดฮอด
4: อันนี้ของปู่ของพี่ฉากเลยถึงที่การใช้ตาก็ยังไม่อันใจน้อยนะก็ยังเข้มแข็งกับชีวิตนะ
1: ค่ะค่ะ
4: ก็อยู่
1: แบบ
4: ภาษาคุณลูกมืดนะ
1: แต่พี่ฉากมีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องอื่นไงมาทดแทนตรงนี้จริงพี่ฉากตันถามอันนี้หน่อยคือขออนุญาตถามคือพอดีหนูอ่ะมีเพื่อนพูดง่ายๆมีเพื่อนที่ตาบอดอ่ะเยอะมากพี่ศักดิ์จริงๆใช่แล้วก็จะมีความพิเศษก็เรียกว่าเป็นทักษะที่หนูพูดตรงๆว่าคนตาดีก็คงจะทำได้ไม่ดีเท่า
4: ไม่ได้ดีเท่านะ
1: คืออะไรรู้ไหมคือเวลาแยกธนบัตรอ่ะแยกแบงค์นะใช่ไหมก็คือสมมุติว่าเราเอาแบงค์อะไรให้เนี่ยเราพี่ตากับพี่สั่งมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ารู้เลยใช่ไหมว่าอะไรแบบไหนแบงค์อะไร
4: แบงค์ยี่สิบมันจะสั้นกว่าแบงค์ร้อยนะ
1: ถ้าอันนี้ถ้าความสั้นความยาวพอรู้ได้แล้วถ้าเกิดแบบจับเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันสั้นมันยาว
4: ไม่ได้รู้ต้องสังเกตนะ
1: บาง
4: ท
1: ี
4: ต้องให้แกล้งคนประดิษฐ์ดูช่วยนั่นแหละเพราะว่าเราไม่เท่าไรน่ะนะ
1: แต่เพื่อนหนูนี่แบบโหแกล้งไม่ได้เลยนะ
4: แต่เราคนเราก็ต้องมีผิดพลาด
1: ใช่
4: แต่เราไม่มั่นใจว่าเราเก่งหรือแต่ว่าเราต้องให้คนภายนอกคนรอบข้างดูแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรนะครับ
1: ก็ยังดีได้เนี่ยก็นะคะคุยสัพเพเหระกันไปโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยสำหรับเพลงบอกเหงาบอกคือทอดของพี่นางสิริพรเนาะ
4: ครับแล้วก็อยากขอบคุณสนับสนุนแต่ว่าอยากอัดน้องนำทางพี่หน่อยนะ
1: อ๋อได้เลยเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
4: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้นโอเคสุดยอดมากพี่สาวเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ไว้มีเวลาว่างๆเนาะโทรเข้ามาคุยกันอีกนะจ๊ะ
4: อยากจะโทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เวลานานๆก่อนให้คนอื่นโทรเยอะๆก่อนนะ
1: น่ารักจริงๆโอเคพี่สาขอบคุณมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยนะ
4: ครับขอบคุณครับคุณช่วย
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะนะคะในช่วงนี้4งามเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงา

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเหงาๆนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าใหม่บ่เหงาบ่คือท่อสิริพรอภัยพงศ์นะคะแล้วก็มากันที่เหงาบ่มีวันหยุดเลยโอ้ยเหมือนฝนตกตอนนี้เลยที่ไม่รู้ว่าจะไปหยุดตอนไหนนะคะเปรมปียาพรนะคะเปรมปียาพรแล้วก็อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเหงาค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รัติการแห่งความเหงานะคะน้องป่านปานชีวานั่นเองนะคะโอ้โหความเหงานี่มันนะไปไกลมากๆเหงาแล้วก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องราวมากมายผ่านมุมมองของความเหงาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะมาเป็นหลายบทเพลงจริงๆนะคะหลายมิติของความเหงาเลยนะคะเหงาก็มานี่แหละมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิคะนี่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าวิทยุฟังไม่ได้เลยนะคะวาร์ปมาทางออนไลน์ได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.lfm95.mcot.net นะคะเปิดทิ้งไว้เลยยาวๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ mcot connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้อยู่ในมือถือเลยอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาฟังได้เลยนะคะ mcot connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วจะบอกว่าในแอปนี้เนี่ยสามารถฟังได้หลายรายการมากๆของทางอสมทนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่แล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยก็อัปเดตกันตรงนี้ด้วยนะคะอยู่กับดีเจไม่เหงาแน่นอนนะใช่ไหมล่ะนะคะที่นี่แหละนะคะมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันตลอดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเอาล่ะนะคะสี่งานเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงเช้าๆผู้ฟังซึ้งๆนะคะหลายคนบอกว่าขอเต้นสักหนึ่งเบรกกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปสนุกสนานกับเพลงนี้ดีกว่าจะเป็นพิเศษสำหรับวัยรุ่นนะจ๊ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากห้ามตั๋วนะคะน้องมินตราอินทิราฟิชชิ่งกับออแกนิกนะคะมาต่อกันที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องการทัศนะนะคะกับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ค่ะคำร้องทำนองโดยการทัศนะเรียบเรียงโดยพี่เอ็มนาโนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ

สองงานเพลงซึ้งๆนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับหัวอกพ่อห้างแมนเมอร์ดีวันนะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับ30พ่อค่ะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลนะคะจากฮิตที่16นะคะแกรมมี่โกลด์นั่นเองนะคะก็เป็น2เพลงจากชาร์ตของเรานะคะวันพรุ่งนี้เราก็มีการอัปเดตชาร์ตนะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะจะมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วจะมีเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราหรือเปล่านะคะก็มาร่วมลุ้นกันได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะทุกวันเสาร์เลยนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะนะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: รักไปแล้วนะคะงานจากแบงค์โมเดิร์นแล้วก็วงฟินนะคุณผู้ฟังบรรยากาศเนี่ยฟังแล้วก็ฟินนะคะบรรยากาศน่านั่งกินหมูกระทะมากๆเลยแต่ว่าเข้าใจนะคะตอนนี้หลายๆคนก็นะเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของน้ำอยู่นะคะมีหลายที่ที่ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงกลางวันนี้ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะโอเคนะตอนนี้ 23:53 นะคะเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้นะคะส่งท้ายกับงานจากพี่โบสุนิตากันละกันคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะอุ๊ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์แต่ถ้าคิดถึงกันมากวันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: กเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงนะคะมอบให้กับทุกๆคนที่รู้คุณค่าของชีวิตนะคะ3ผลงานเพลงนี้ค่ะยื้อจากปรีชาปรัชภัยค่ะตามมาด้วยภาพถ่ายจากบิ๊กสุรินทร์เล็กสเลนนะคะและปิดท้ายด้วยลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นคิดถึงเหลือเกินค่ะผลงาน3ผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องพราวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะเที่ยงคืน17นาทีมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายและหนักกระหน่ำมาเลยโอ้ยเชื่อว่าหลากหลายพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะยังไงก็ต้องเช็คกันดีๆว่าเส้นทางไหนไปได้ไปไม่ได้นะระวังมากๆเลยคือรถดับเพราะว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าพอรถใหญ่ขับกันเร็วๆนะคะมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเป๋กันบ้างแหละเพราะว่าคลื่นมันแรงใช่ไหมแล้วถ้ารถใหญ่อ่ะขับช้าก็เสี่ยงที่น้ำจะเข้าท่อด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็หลากหลายมุมมองเนาะก็อยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็สังเกตเพื่อนร่วมทางกันดีๆอย่าเพิ่งแบบว่าตะบี้ตะบันขับอะไรขนาดนั้นชะลอเอาไว้ก่อนแล้วก็ขับแบบรักษาระยะนะคะจะได้ไม่แบบน้ำเข้าท่อหรือว่าเกิดดับกลางทางเนาะแล้วก็มันจะมีเหมือนพวกเพจชุมชนต่างๆใช่ไหมที่จะบอกกันว่าเอ๊ะตรงนี้น้ำท่วมนะตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเช็คกันหน่อยว่ามันไปได้ใช่ไหมมุมไหนไปไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะเช็คดักหลากหลายพื้นที่อ่ะรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนไปไม่ได้นะคะจะได้บอกกล่าวกันเดี๋ยวน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางแล้วกันนะจะพยายามอ่านหลายๆข้อความนะคะว่าอ๋อตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปได้นะคะจะได้ออกอากาศบอกเพื่อนๆว่าตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้เนาะหรือว่าตรงไหนน้ำท่วมสูงให้ยกของหนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกกันหน่อยเตือนกันหน่อยแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้านถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านมีกลุ่มเปราะบางเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าบ้านนี้เขามีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีเด็กเล็กหรืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่น้ำท่วมขึ้นสูงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถออกมาได้มันก็เดือดร้อนใช่ไหมดังนั้นนะคะอาจจะต้องบอกกันนิดนึงบอกกล่าวกันนิดนึงหรือบอกไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะอำเภออะไรเงี้ยบอกเขาไปก่อนนะคะเขาจะได้รู้เนาะว่าตรงเนี้ยจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะรวมถึงหุงอาหารอะไรต่างๆหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างรามอินทราโซนรามอินทรานี่ก็ท่วมแล้วเหมือนกันใช่ไหมมีบ้านญาติน้องเมย์เห็นบอกว่าน้ำเริ่มเข้าบ้านก็ต้องแบบดูนิดนึงบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่เขายกสูงแล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่แบบยังจมอยู่อ่ะช่วงลำลูกกาที่น้องเมย์ขับมาเนี่ย ก็จะมีแบบคลองสองฝั่งเนาะที่มันกระเด็นกระเซ็นเข้ามานะคะตรงนั้นก็ดูกันหน่อยแล้วกันเนาะฝากมาบอกกันหน่อยนะคะอ่ะช่วงนี้เที่ยงคืน20นาทีเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้1ผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าฝนตกพื้นที่ไหนบ้างฟังเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแล้วก็น้ำท่วมบริเวณไหนนะจะได้เป็นประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะจ๊ะในช่วงนี้อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนฟิชเชอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ1สายมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะคุณน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะ
2: ดีใจมากมาก
1: เลยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมน่ะ
2: ไม่เคยค่ะแต่เคยคุยครั้งหนึ่ง
1: หรออ่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงสมใจพรหมเล็กอยู่จังหวัดชุมพรแต่ว่าที่ชื่อยอดหญิงหลานกำมันหลวงก็คือว่ามีฉายาเพราะว่าเป็นคนสายตาพิการแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้ว
1: ว้าวมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยหรอร้องสักท่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ขอท่อนนึงขอท่อนนึงท่อนฮุกก็ได
2: ้อ๋อเดี๋ยวนะคะ
1: เอาท่อนที่ถนัด

0: บางครั้งกดทิ้งก็หล่อผิวขาวใจดำพอแล้วไม่ต้องตอกย้ำแชมป์แค่นี้เกินพอ
1: เ
2: ย้ดีใจดีใจ
1: ชื่อเพลงอะไรอะคะ
2: รอสายคนไร้น้ำใจค่ะ
1: รอสายคนไร้น้ำใจ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ก็ใช้ชื่อนามปากกาศิลปินว่ายอดหญิงอะไรนะ
2: ยอดหญิงหลานกมลหลวง
1: หลานกมลหลวงนะคะโอ้ยไพเราะไพเราะนะคะก็หวังว่าจะมีคุณผู้ฟังตามไปฟังกันเยอะๆเน
2: าะค่ะก็อยากให้น้องเมย์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยเนี่ยค่ะ
1: ว่า
2: ให้ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยดูในทางช่อง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube
1: นี่เรามีหลากหลายช่องนะโอ้แล้วตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วล่ะ
2: ตอนนี้ประมาณสักหมื่นผู้ติดตามอ่ะ 2,000 2,000 กว่าแต่ว่าผู้ดูอ่ะประมาณหมื่นแล้วก็เพลงเพิ่งออกมาได้สักประมาณเกือบ3เดือนแล้วค่ะ
1: อ๋อเพลงประมาณ3เดือนตอนนี้คนฟังประมาณ 20,000 ประมาณนี้แล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คนก็คือพิมพ์ไปได้เลยใช่ไหมคะว่ายอดหญิงหลานกมหลวง
2: หลานกมหลวงค่ะพิมพ์ไปที่ช่อง YouTube เลยเพลงมันจะมีเพลงใจจางเมื่อยางผลัดใบกับเราสายความเต็มใจค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีใจรักในเสียงเพลงเนาะแล้วก็กำลังพยายามผลิตผลงานคุณภาพออกมานะคะก็หวังว่าแฟนรายการของเราจะแบบว่าไปซัพพอร์ตคุณพี่ด้วยแล้วกันเนาะ
2: ค่ะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ
1: ให้เบอร์ไม่ได้ให้เบอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกอากาศไม่ได
2: ้โอ้
1: ใช่ใช่ใช่อ่ะเอาเป็นว่านิดนึงอันนี้อยู่ที่ชุมพรเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่โดนอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
2: โดนสาดน้ำกรดค่ะ
1: เอาหรอ
2: ค่ะ
1: ต้องแต่นานหรือยังคะนานหรือยัง
2: เมื่อปี55ค่ะ
1: ปี55โดนสาดน้ำกรดรู้สาเหตุไหมคะว่าเพราะอะไร
2: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ที่รู้ก็คือทะเลาะกับแฟนอย่างเดียว
1: อ๋อหมายถึงคนที่สาดก็คือแฟนเก่าเรา
2: เห็นเขาลงความเห็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเพราะว่ารักษาตัว
1: ไม่เอาเรื่องอีกหรอ
2: ก็แฟนเขาบอกไม่ให้เอาเรื่องตอนนั้น
1: เราไม่เอาเรื่องแต่ตาเราบอดดิ
2: ค่ะตาบอดไปหูก็ไม่มีข้างนึงจ้ะ
1: นั่นน่ะสิเราไม่ให้เอาเรื่องยังไงอ่ะ
2: เอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องเมย์ต้องเข้าไปดูรูปเองในช่อง YouTube
1: เดี๋ยวเข้าไปสนับสนุนแล้วกันนะคะ
2: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้
2: อยากให้ช่วยเหลือคนตาสายตาพิการนะคะ
1: ค่ะก็ช่วยเหลือง่ายๆโดยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนาะแบบว่าเข้าไปซัพพอร์ตหน่อยจะได้มีกำลังใจเหมือนที่น้องเมย์เคยบอกว่าอย่างน้องเนเน่อย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกก็ไม่มีใครเห็นเลยแต่มันคือกำลังใจจริงๆอ่ะที่ทำให้คนคนหนึ่งมันผลักดันและสู้ต่อไปเนาะ
2: พี่ก็ตอนแรกก็น้อยใจตรงไหนทราบไหมน้องเมย์พี่ไปร้องเพลงตามตลาดนัดใช่ไหมพอพี่ไปนั่งปุ๊บพ่อค้าเขาบอกไปนั่งที่อื่นบังหน้าร้าน
1: อืม
2: ใช่ก็ตั้งแต่นั้นมาน้ำตาก็ไหลก็คือน้อยใจตัวเอง
1: ไม่อยากให้รู้สึกน้อยใจแต่อยากจะให้เข้าใจผู้ประกอบการมากกว่าอ่ะมองในมุมของคนที่เขาแบบจ่ายตังสร้างร้านขึ้นมาอะไรแบบนี้เขาก็อยากให้ลูกค้าเข้าแต่ว่ามันจะมีทั้งคนที่ทำดีกับคนที่ทำไม่ดีอย่างคุณพี่เงี้ยคุณพี่ไปอาจจะเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบไปจี้ลูกค้าเขาจะต้องจ่ายเงินจะต้องอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลขอร้องนึกออกไหมมันเป็นฟิลแบบไปบังคับให้เขาจ่ายตังหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียใจค่ะคุณพี่ถ้าเราทำความดีเราถึงแม้ว่าบางครั้งโอเคโชคชะตามันอาจจะไม่เข้าข้างเนาะอยากจะให้คุณพี่มีกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการของเราไปสนับสนุนได้เลย
2: ได้กำลังใจจากอาจารย์ที่สอนแล้วก็จากหนังน้องเดียวจากเพราะว่า
1: ค่ะ
2: ที่ไปอัดเสียงจากอ่านังน้องเดียวจ้ะบ้านน้องเดียวน้องเดียวสนับสนุน
1: ค่ะ
2: ใช
1: ่ได้เลยคุณพี่จ๋าเป็นกำลังใจให้นะกอดแน่นๆเลย
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: พี่ฟังน้องเมย์ทุกคืน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยกเว้นว่าถ้าพี่ไปร้องเพลงเนี่ยจะไปวัดเนินทองที่ท่าแสอาจจะไม่ได้ฟังค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็มีอีกที่นึงที่พี่ร้องประจำที่นี่วัดท่าแส
2: ก็คือว่าไปทุกงานจ้ะไม่ว่างานไหนม
1: ี
2: งานสังลูกนิมิตไปทุกงาน
1: อ๋อโอเคก็อาจจะพบจะเจอถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เข้าไปทักทายกันได้ว่าฟังมาจาก FM 95นะอย่างนี้เนาะได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: โลกแห่งจินตนาการของหนังน้องเดียวค่ะ
1: หนังน้องเดียวเลยก็คือเป็นละครหนังทำออกมาเป็นหนังไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ค่ะเป็นเพลงค่ะเพลงชื่อว่าโลกแห่งจินตนาการ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
2: ค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที่โทรมาม
2: อบให้กับผู้พิการทางสายตาทุกๆท่านขออย่าให้ทุกๆท่านอย่าท้อต้องสู
1: ้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจเช่นกันเนาะ
2: ค่ะให้ทุกๆท่านเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน่ะผลงานเพลงนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะที่คุณพี่เขาแบบว่าตั้งใจจะทำผลงานออกมาน่าจะมีหลากหลายผลงานเพลงเหมือนกันนะ ยอดหญิงหลังกรมหลวงนะคะก็ลองกดเข้าไปได้นะจ๊ะอุ๊ยดีนะดีนะคุณผู้ฟังแบบว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะต้องการให้คนอื่นๆซัพพอร์ตหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้านะคะที่มีร้านเป็นของตัวเองแล้วอยากจะฝากร้านก็โทรเข้ามาได้นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะโลกแห่งจินตนาการจากน้องเดียวค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะช่วงนี้นะคะเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นสื่อวิทยุนะคะก็ช่วยหลากหลายคนได้เหมือนกันใช่ไหมนะเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นแฟนรายการเหมือนกันเนาะนะคะก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณพี่เขาได้นะคะอ่ะคุณฟังจ๋าคุณฟังจ๋าอาบน้ำกันหรือยังจ๋า มีคนบอกว่าอาบน้ำขันแรกมันจะหนาวเสมอนะช่วงนี้นะเราก็อาบน้ำเทขันแรกทิ้งก่อนแล้วอาบน้ำขันที่สอง มาอาบน้ำด้วยกันนะกับสุขสกินค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตมาจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะใครที่แบบว่าช่วงนี้น้ำทงน้ำท่วมล้างตัวล้างร่างกายให้มันสะอาดนะจ๊ะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นค่ะมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีนะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นค่ะราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอบไหมเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคัน
1: มาขยับจังหวะกันบ้างดีกว่านะคะกับศิลปินคนนี้เป็นศิลปินหญิงนะคะที่สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนามสกุลก็ต้องมานึกถึงเพลงนี้เลยนะกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองกันแล้วนะคะอยากให้กอดตัวเองแน่นๆเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่มารบกวนโสดประสาทชีวิตของตัวเองเนาะมีข่าวคราวอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่น้องเมย์จัดรายการวิทยุเสร็จนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเล่าหน่อยได้ไหมเรื่องนี้อยากให้เล่าได้จะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีการโพสต์ที่หน้า Facebook ส่วนตัวไปแล้วแหละว่าเจออะไรมาบ้างนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เดี๋ยวขอใช้สติก่อนนะในการเล่าเมื่อวานนี้หลังจากจัดรายการวิทยุนะคะก็ขับรถไปทางเส้นดอนเมืองก็วิ่งทางเส้นวิภาวดีซึ่งมันจะมีด้านในกับด้านนอกใช่ไหมเอาเป็นว่าด้านในขออธิบายเป็นฟิลว่าสำหรับผู้หญิงเนาะจะเข้าใจว่าด้านในคือใต้สะพานแหละส่วนด้านนอกก็จะเป็นด้านที่ชิดฟุตบาทฝั่งข้างนอกออกไปตรงนั้นส่วนรถของน้องเมย์เนี่ยอยู่ด้านในนะคะก็คือโซนที่เป็นรถที่เขาวิ่งกันเร็วๆนั่นแหละปรากฏว่าในระหว่างทางเห็นว่ารถมันติดปกติแล้วเนี่ยตรงนั้นเส้นนั้นมันจะค่อนข้างโฟลว์ค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงแล้วก็ตรงยาวไม่มีสี่แยกไฟแดงอะไรเนาะแต่ว่ารถมันติดก็แปลกใจนิดๆนะคะก็ชะลอรถแล้วพอในระหว่างที่เริ่มขับไปใกล้ๆเนี่ยก็เจอพี่ผู้ชาย2คนกำลังโบกรถอยู่ตอนแรกเราก็นึกว่ารถเสียหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่พอขับไปก็เห็นร่างผู้ชายคนนึงนอนอยู่กลางถนนนะคะก็ตามสัญชาตญาณค่ะก็เลยหักเลี้ยวพร้อมที่จะช่วยเหลือพอเลี้ยวไปปั๊บร่างผู้ชายคนนั้นก็คือนิ่งผิดปกตินั่นแหละน้องเมย์ก็เลยเปิดท้ายรถนะคะแล้วก็เอากระเป๋ายาเอากระเป๋าที่เอาไว้ปฐมพยาบาลน่ะวิ่งลงไปแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยกล้องหน้ารถก็น่าจะจับได้ทุกอย่างแหละเออแต่ก็ลืมคิดเนาะ ก็จับได้ก็น้องเมย์ก็วิ่งลงไปนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงพลเมืองดีวิ่งมาบอกว่าน้องๆแต่เขาอะหมดสติหัวใจหยุดเต้นแล้วนะก็คือน่าจะเสียชีวิตแล้วซึ่งหนูไม่รู้นะว่านานขนาดไหนแล้วแต่วิ่งไปนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปคำชีพจรค่ะพบว่าไม่มีแล้วก็เลยทำการสตาร์ท CPR ก็คือปั๊มหัวใจนั่นแหละก็ปั๊มไปแต่ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือพี่เขาก็มีบาดแผลบริเวณหัวคิ้วแล้วก็บริเวณคอนะคะนั่นหมายความว่าเขาน่าจะโดนกระแทกอย่างรุนแรงแบบแรงมากๆอ่ะถึงขั้นที่แบบมีร่องรอยฉีกขาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำการปั๊ม CPR ตรงนั้นความน่ารักของคนไทย

อย่างหนึ่งคือบอกตรงๆว่าในฐานะแบบที่เป็นกู้ภัยเนี่ยเราดูรู้แล้วแหละว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่ก็ปั๊มตรงนั้นปั๊มให้เต็มที่นะคะในขณะเดียวกันเนี้ยภาพที่น้องเมย์เห็นรอบตัวเนาะก็มีประชาชนนะคะพยายามให้การช่วยเหลือก็จะมีบางส่วนที่ไม่กล้าปั๊มก็จะไปโบกรถเนาะไปโบกรถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถ้าเกิดมีรถพุ่งมาชนจากด้านหลังน้องเมย์อาจจะไปด้วยเลยก็ได้ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ได้พี่ๆเขาเนี่ยแหละค่ะช่วยกันโบกรถเนาะแล้วก็จะมีพี่ผู้ชายอีกประมาณ2คนนะคะที่คอยดูแล้วก็คอยถามน้องเมย์ตลอดเวลาว่าเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมปั๊มต่อไหวไหมให้พี่เปลี่ยนไหมนะคะก็มีสลับสับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นประชาชนปั๊มเนี่ยก็สอนกันตรงนั้นเลยว่าพี่จะต้องประสานมือแบบนี้นะคะกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกของเขาตรงบริเวณนี้นะก็ลากจากเซ็นเตอร์มาตรงกลางอกนะคะแล้วก็ทำการปั๊มแล้วหนูก็นับจังหวะให้เขาว่า1และ2และ3และ4และ5และ6เราจะปั๊มจังหวะนี้นะคะจะไม่เร็วไปกว่านี้แล้วก็จะไม่ช้าไปกว่านี้แล้วก็ต้องแรงพอแรงเนี่ยคือหมายถึงว่าหน้าอกเนี่ยจะต้องกดลงไปอ่ะประมาณ 5-6 เซนนะคะนั่นหมายความว่ามันลึกมากๆมันต้องลงไปลึกมากๆจริงๆแรงมากๆจริงๆก็ใช้กำลังแรงกายแรงใจทั้งหมดในตอนนั้นนั่นแหละที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดณตรงนั้นนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีพยายามโทรศัพท์เรียก1669มาการปั๊ม CPR เนี่ยมันก็เลยทำใหตอนนั้นเนี่ยประชาชนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทำอ่ะเราก็สอนกันเดี๋ยวนั้นเลยก็จะมีพี่ประมาณ 2-3 คนอ่ะพยายามสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะแต่บอกตรงๆนะ1คนอ่ะจะทำได้อย่างเก่งเลยแบบเก่งๆเลยอ่ะประมาณสัก2นาทีแล้วถึงจะต้องสลับสับเปลี่ยนเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปมันเจ็บเกินไปแล้วตัวน้องเมย์เองเนี่ยก็ยอมรับว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรง 100% เพราะว่าที่ไปเตะฟุตบอลมาตอนนั้นน่ะที่ล้มแล้วแขนลงอ่ะก็ยังไม่หายดีเพราะฉะนั้นตอนปั๊มมันรู้สึกเจ็บจี๊ดๆตลอดเวลาเลยแต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งรถอาสามานะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนมาปั๊มและจนกระทั่งรถที่เป็นรถโรงพยาบาลรถเอราวัณอะไรเงี้ยมาศูนย์สั่งการมานะคะก็เขาก็ยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะก็คือช่วยไม่ได้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่านานขนาดไหนแล้วก่อนที่น้องเมย์จะมาเจอก็ไม่ได้ถามด้วยเพราะจังหวะนั้นก็รีบๆแล้วก็เหนื่อยมากแล้วเพราะจัดรายการโอ้หนูจัดรายการตั้งแต่กลางวันน่ะตั้งแต่จัดเรื่องพรบค่ำใช่ไหมก็จัดตั้งแต่ช่วงบ่ายสองบ่ายสามก็คือมาแต่งหน้าต้องอยู่อสมทยาวตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแล้วคือมันเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์นี้ที่อยากจะบอกก็คืออยากให้ประชาชนทำเป็นและกล้าทำนะคะปั๊มดีกว่าไม่ปั๊มเสมอนะฝากเอาไว้นะจ๊ะไปกันต่อที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะกับผลงานเพลงนี้ค่ะกำลังใจจากโฮปมอบให้กับทุกคนในวันนี้ที่ประสบพบเจอกับรถที่ติดหนักหนาสาหัสนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยจ้าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์สายยังว่างนะจ๊ะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่อีก1สายมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวนะคะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายอนันต์จากโคราชอำเภอขามตะแกงแสงครับ
0: ครับผมครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
3: ตกครับ
0: ครับเหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับอึ่งอ่างอะไรชัดเหมือนกันนะครับนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: นั่งอยู่บนบ้านครับ
0: โอ้ยหรอแล้วทำไมอยู่ใกล้ธรรมชาติเหรอคะ
3: อยู่ธรรมชาติอยู่กลางทุ่งนะครับ
0: โอ้ยเสียงชัดมากเลยแต่จริงๆนอนฟังเสียงก็ฟินเหมือนกันนะ
3: จ้าจ้า
0: โอ้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนมั้ยจ๊ะ
3: ไม่ได้ไปไหนแล้วครับอยู่บ้าน
0: โอ้ยอยู่บ้านเผื่อด้วยนะ
3: จ้าจ้า
0: เออแบบไม่หวาอยากอยู่บ้านบ้างจังเลยผ้าเพิ่มไม่ได้ซักเลยนะทุกวันเนี้ยฮะ
3: ทำแต่งานนะครับ
0: เออผ้าก็ไม่ได้ซักแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยปกติเขาบอกว่าบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวใช่ไหมบ้านหนูขาดคนรีดผ้าทุกวันเนี้ยผ้ายับทุกวันเออ

0: แต่ว่าฝนก็ตกอะเน
1: าะตกจ้าตอนนี้หยุดแล้วครับ
0: อ๋อแต่มีแบบตกหนักมากไหมอะมากน้อยขนาดไหนอะ
1: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ตกพอได้น้ำได้ใส่ปุ๋ยเข้าเลยครับ
0: อืมถือว่าดีใช่ไหม
1: ใช่ครับพอสมควรครับ
0: เออยากเนาะบางพื้นที่แบบพอตกก็ดีบางตกบางพื้นที่ตกก็ไม่ดีเออไม่รู้เอาไงดี
1: วันหนึ่งตกกระทำเลยจ้ะ
0: เออวันนั้นไปอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบชาวนาบางพื้นที่เขามีปลูกข้าวด้วยแล้วก็แบ่งพื้นที่ไปปลูกอะไรนะต้นสโหน่อะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกรายได้ดีมากเลย
1: ต้นสโหน่เนี่ยจ้ะ
0: เขาบอกว่าปกติต้นสโหน่จะเป็นเหมือนวัชพืชใช่ไหมเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเป็นเหมือนศัตรูข้าวหรืออะไรสักอย่างปะ
1: โอ้จ้ะ
0: อ๋อแต่เขาบอกว่าหลังๆมาเนี่ยต้นสโหน่อ่ะเอาถ้าแบบเลี้ยงดีๆปลูกดีๆนะแล้วแบบว่าเอาไปขายนะได้แบบโหหลายเท่าอ่ะ
1: โอ้จ้ะ
0: เออเป็นสร้างงานสร้างอาชีพ วันนี้มีอะไรมาเล่าให้หนูฟังไหมเนี่ย
1: ก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากก็ยังนะครับยังไม่มีครับผมครับรอฉลองหอระฆังอย่างเดียวครับ
0: รอฉลองหอระฆังฉลองเมื่อไหร่อ
1: าจารย์ยังไม่บอกเลยจ้ะ
0: อ่ะรอก่อนใช่ไหม
1: รอก่อนจ้ะ
0: อืมแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้ารู้เมื่อไหร่บอกมาด้วยนะ
1: จ้าแล้วจะบอกครับ
0: ค่ะก็บอกผ่านทีมงานมาบอกว่าเออเนี่ยจะโทรมาฉลองหอระฆัง
1: จ้า
0: ทีมงานงงแน่เลยอะไรอ่ะ
1: กระถินวันที่6ที่7พฤศจิกายนครับวัดโนนตะกั่วอำเภอโนนสูงตำบลปราสาทครับ
0: เอ้ยแต่ว่าคนที่นำสกุลแบบสูงเนินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โคราชปะ
1: น่าจะอยู่โคราชแต่อยู่อำเภอสูงเนินครับ
0: เนี่ยเพื่อนหนูนำสกุลสูงเนินเหมือนกันเออก็ได้อยู่โอเคโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าน
1: างฟ้ายังอายครับ
0: นางฟ้ายังอาย
1: จ้ะ
0: ทำไมเราไปเจอสาวสวยมาเล่อ
1: เฉยไปชาวนี่ครับโต๊ะกระจายเลยขับผ่านเฉยๆนะยังวะ
0: จริงปะ
1: จริงครับ
0: แล้วทำไงอ่ะ
1: ก็ดูเฉยๆครับแล้วก็เลี้ยวกลับคืน
0: ไม่ทักไม่ทายกันซะหน่อยบีบแต่สักปิ้นนึง
1: ไม่กล้าถามครับว่าโดนบ่น
0: โอเคโอเคเพลงนี้มอบให้สาวคนไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: เพลงนี้มอบให้แก่ผู้จัดการแป้ง
0: จ้ะ
1: แล้วก็อสมท
0: ครับ
1: SSC 95แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังนะครับ
0: ครับผมครับได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ตามจ้ะ
0: ตามเลยนะขอแบบรวดเดียวได้ไหม
1: ครับ
0: ได้อยู่นะมันสั้นไม่เยอะลองตั้งใจฟังดูดีๆน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับ
0: ผู้ตาม
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: จ้า
0: ขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยครับ
0: เช่นกันค่ะอันนั้นบทหนูนะคะอย่าแย่งค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะโอ้ยคุณฟังบอกโอ้ยโดนอีกแล้วเออนะบางคนแบบโทรมาหลายสายหนูจะบอกว่ามันเป็นไปตามคิวอะต่อให้แบบจะลัดคิวมันก็ลัดไม่ได้ไงเออมันก็มีเฉลี่ยกันไปนะคะแป๊บนึงประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นการชมสาวว่าสวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากไม้เมืองนะคะเพราะเลยนะตามหาค่ะสังชื่อเพลงนะตามหาไม่ได้หนูหาเพลงไม่เจอนะตามหาจากไม้เมืองนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องนำนองโดยอาจารย์วีรยุทธ์ชูลีกรนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมรินะคะช่วงนี้เนี่ย S1 เขาก็จะมีผลงานเพลงที่นำผลงานเพลงดนตรีแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมาทำใหม่นะคะหลากหลายคนเลยนะไม่ว่าเป็นพี่ลูกตาลเองด้วยนะคะรวมถึงเจินเจินนะคะพี่เจินเจินแล้วก็นี่เลยไม้เมืองเดี๋ยวก็น่าจะมีศิลปินอีกหลากหลายท่านเนาะที่นำผลงานเพลงแบบดนตรีญี่ปุ่นแบบนี้มานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมธิชานะคะเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทค่ะครองแงะ82.50 บาทจังหวัดตรัง82.50 บาทภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี84 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.90 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ88.40 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80 บาทนะคะเนี่ยน้องเมสุกะเนี่ยน้องเมสุกะพรุ่งนี้เขามีไปแข่งแบดมินตันด้วยนะหนูจะต้องไปเชียร์เขานะคะก็ถ้าใครแบบว่าฝากกำลังอกกำลังใจอย่างเงี้ยส่งได้แซวแซวเออเพราะปกตินะก็เห็นไปเขาปกติเขาตีเล่นตีกันไปตีกันมาเออนี่ปกติพวกหนูก็ตีกันเองอยู่เนี่ยอืมเขาเริ่มมีการพัฒนานะคะเลิกตีกันเองแล้วไปตีแบดแล้วพรุ่งนี้เขาจะไปแข่งแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าไปแข่งกับทีมไหนนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะอัปเดตอยากจะเซลสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้หมดเวลาหมดแล้วนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะอ่ะกับผลงานเพลงนี้นะจ๊ะยากยิ่งนักมาถึงยากกับการลุยน้ำกลับบ้านยิ่งนักเป็นกำลังใจให้จริงๆมีคนบอกว่าเพชรบุรีวันนี้โอ้หูหนักมากเหมือนกันนะคะสืบเนื่องมาจากพัฒนาการเพชรบุรีอโศกนะยาวมาเลยนะคะก็พื้นที่ไหนยังไงดูเฝ้าระวังกันดีๆเด้อนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนตกแบบช่วงนี้บางคนก็ต้องตากฝนกับบ้านนะ

0: ผื่อเวลากันดีๆวันนี้น้องเมย์ก็ออกมาก่อนเวลาเหมือนกันนะคะกลัวกลัวมาทำงานไม่ทันเหมือนวิ่งเหมือนวันนั้นอะวันอะไรนะวันสงกรานต์ใช่ไหมโอ้หอบมากๆเลยนะคะนึกว่ามีงูมาอยู่ที่ห้องส่งฟอเนี่ยนะคะอ่ะหมดหน้าที่แล้วต้องลาไปก่อนค่ะไม่เจอกัน2วันดูแลสุขภาพและอย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันนะคะไปแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ทน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: ในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มอีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์หนาวแสงนีออนนะครับพี่ตะกั่วแตนชลดานะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนนะฮะไม่ใช่ฝนธรรมดานะเขาบอกเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนโอ้ยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเห็นใจนะครับพี่ๆน้องๆที่ต้องแบบเดินทางไปทำงานนะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกน้ำท่วมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็คงจะหยุดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็เหลือแต่พวกเรานะฮะว่าเราจะดูแลตัวเองแบบไหนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับให้คลีนที่สุดละกันนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่และต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับในระหว่างช่วงนี้วันสองวันนี้นะครับผมอาทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีน้องแบบบอกมาฮะพี่พินโยสวัสดีครับผมพี่สว่างน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรเฮลโลนะฮะสวัสดีครับผมเฮลโลสวัสดีเพลงลิซ่าดีกว่าเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่รัตดาวันพี่สุภัทรานะครับพี่พิทวัฒน์หนองชลบุรีพี่นงนุชนครด้วยนะครับทักทายครับผมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับทาง4689400นะครับตอนนี้ครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์เราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็หลังจากมหานครไลฟ์ครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาฮะ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย

0: ครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเพลงโกหกหน้าตายจากพิเทอุเทนพรหมินนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนะครับไปถึงน้องลิซ่าบอกพิเทนะครับถูกต้องเลยนะครับคุณกวินธิดาใช่ไหมครับพิรัตดานะครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลอ่ะก็เดี๋ยวยังไงให้น้องแป้งเราติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณหรือว่าเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400แล้วก็ทักทายครับผมทางหลังไมค์นะครับ022481366นะครับวันนี้น้องกวางไม่ได้มานะครับวันนี้เหลือแต่น้องแป้งมารอรับสายอยู่นะครับตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพร้อมไหมยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะพอแล้วอ๋อโอเคโอเคมารับสายกันเลยครับ
1: ครับผม
0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมดาบชอบนะครับ
1: ครับผม
0: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
1: นครศรีธรรมราชครับ
0: จากนครศรีนะครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ผมดูดอสมทยี่สิบชั่วโมง
0: อะไรนะครับ
1: ดูดผู้จัดการนี่อสมทยี่วายยี่สิบชั่วโมงเลยปกติ
0: อ๋อขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: ต่อชดอขอร้องครับ
0: ต่อชดอขอร้องนะฮะจากเพชรโพธารามนะ
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ตัวเองแล้วก็เป็นโมโตโมโตตัวปฏิเลยครับ
0: ได้เลยครับผมดับชอบครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Nothing's out.
1: One, two, three, four. One, two, three, four.

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหา

0: 0914-14-3990 ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเสมอจากอาปูพงษ์สิทธิ์คำพีนะครับอะไรก็ยอมครับจากพี่เสกโลโซก่อนหน้านั้นครับเพลงแนวโจ๊ะๆนะฮะมีสายโจ๊ะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสามโหสามชาติพี่แคทยามารสีครับมาแล้วน้ำใจจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะทั้ง3เพลงเลยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเอาละครับตอนนี้เวลาของเราเหลือน้อยเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะอย่าลืมครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพที่ช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับสวัสดีทุกครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อไปฟังเพลงกันก่อนนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของพาเลทเป็นคิดครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยากจะบอกว่าตอนนี้ในห้องส่งของเรานะครับพอดีแบบแอร์หนาวตามสภาวะอากาศข้างนอกตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากๆนะครับยังตกไม่หยุดเลยนะฮะก็เหมือนกันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็น้ำท่วมใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับมาระวังกันด้วยนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับพี่ถึงพี่บรรเทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่จิรวรรณแล้วก็ทักทายครับพี่แมวภูวการพี่วันวิสาครับพี่สิริมรัตน์โย่ๆนะฮะสวัสดีกับผมพี่กำนันแดงไหนดูสิกำนันแดงมาหรือยังเนาะน้องลิซ่านะครับพี่วิชัยครับทักทายครับไปถึงพี่กวินตรานะครับน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้หลังไมค์ของเรานะฮะตอนนี้เป็นน้องแป้งอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งได้นะฮะ02-28-1366นะครับน้องแป้งก็มาจากฟินแลนด์นะฮะมาจากฟินแลนด์คุยภาษาฟินนิชได้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะน้องแป้งพร้อมหรือยังพร้อมมั้ยเนาะอ่ะหนึ่งสายรอกันอยู่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่มานัท
2: ครับผม
1: ครับผมโทรศัพท์มานะมาจากที่ไหนครับ
2: จากขอนซีธรรมราชครับ
1: ขอนซี
2: นะครับผม
1: บายดีไหม
2: บายบายครับ
1: โอ้ยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
2: คิดว่าวันเลยเพิ่งตกวันนี้เลย
1: โอ้ยตายแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าก็เรียกว่าฝนตกทั่วประเทศไทยเลยนะ
2: ฝนเพิ่งตกวันนี้น้อง
1: ครับ
2: สิบกว่าวันแล้วไม่ตกเพิ่งตกวันนี
1: ้ครับผมตอนนี้ในกรุงเทพตกประมาณ2วันเต็มๆแล้วน้ำท่วมกันเยอะมากๆเลยนะครับ
2: ก็พี่ก็ฟังข่าวอยู่ดูข่าวอยู
1: ่ครับผมโอ้ยพี่มานัทนะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะ
2: ครับผม
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ห้องนอนคนจน
1: ห้องนอนคนจนจากลูกเป้าสายัน
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: สงสัยเขาจะนอนเดี๋ยวมั้ง
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่ามอบได้นะมอบได
2: ้มอบไว้ทุกเทียงทุกสาย
1: ครับ
2: ก็พี่ทีก็พี่นันที่อยู่พิชบูรณ
1: ์ครับ
2: เลยน้องแป้งแล้วก็น้องเพชรด้วย
1: ครับผม
2: แล้วก็ดีเจทุกคนน่ะท
1: ั
2: ้งน้องมีน้องลูกตาแล้วก็น้องหมีแล้วก็น้องจินดา
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: พูดตามน้องเพชรดีกว่า
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับผม
1: น้ำพริกเผาวันท้าย
2: น้ำพริกเผาวันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมนะครับพี่มนัสขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม
2: เพลงหมอน้องแป้งเลยฮะ
1: ได้เลยได้เลยฮะพี่มนัสครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับผม
1: ครับพี่มนัสนะฮะจากนครศรีธรรมราชนั่นเองนะฮะคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้ไปภาคใต้มาประมาณ2ประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับคิดถึงพี่น้องชาวใต้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ4เพลงจัดไปยาวๆนะฮะ

0: คิดสิพับสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตนะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรครับงานแต่งคนจนจากพี่มนแคนห้องนอนคนจนนะฮะลุงเป้าสายันสัญญาจักรยานคนจนนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่พินโยสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าไอ้ยะพาเรทม่วนขนาดนะฮะพี่ก้องอลูมิเนียมนะครับบอกว่าบ้านผมน้ำกำลังจะท่วมฝนก็ยังตกนะครับอยู่อยากจะฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างจากพี่เสกโลโซใช่ไหมครับช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีไปถึงพี่ทรงพลบอกว่าวัดไม่ค่อยดีครับบ่าวเพชรนะฮะแล้วฮะวัดไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เป็นหวัดนะผมแค่เป็นภูมิแพ้ แค่เป็นภูมิแพ้เฉยนะฮะแล้วก็

ำส่งเรียบเรียงโดยวงเพลงนี้จะพอกันอันไหนไปฟังกันเลยครับทำไมต้องเป็นเราวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งลุงแอดคาราบาวครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่ศรีสุนทรบอกว่าฝนตกแรงมากถนนลื่นและเป็นหวัดด้วยนะครับรักษาและดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆครับเช่นเดียวกันนะครับพี่สมโชคบอกว่าถึงจะรักยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นมันจะบานนะฮะหมายถึงแปลงสีฟันใช่ไหมฮะนะฮะ ผมว่าพี่สมโชคกับผมคิดเรื่องเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องของแปรงสีฟันแหละเนาะเออ สวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีครับพี่สาวขามยายจ๋านะฮะแฟนคลับเพชรกระทาพุทธกันมิโกแล้วก็สวัสดีครับเป็นถึงพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีครับพี่จุรีแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ครับพี่อัมพันธ์ยายออสสามย่านนะครับพี่สว่างครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ

สองเพลงจบไปมีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาร์ติกชิโร่นะครับกองไว้พี่เจเจตรินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All the Hit Hit Story เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างน้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม4เพลงครับแนะนำกันหน่อยฮะไม่ว่าจะเป็นช่ำคือเราจากคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับขาดเขาเราอยู่นะครับจากพี่กุ้งบุษยมาศนะครับคิดถึงนะฮะบทเพลงจากพี่พีเสด็จแล้วก็คิดถึงจะขาดจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ทักทายครับในชั่วโมงที่3ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวพร้อมกับสายฝนที่ยังไม่หยุดสักทีนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเหมือนกันก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับไปไหนมาไหนเตรียมชุดกันฝนนะฮะเตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับใครที่มีเสื้อผ้ากันน้ำก็ดีนะก็ถือว่าใส่ไปเลยดีกว่านะฮะยิ่งช่วงนี้ก็ลำบากกันอยู่นะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเป็นห่วงนะครับทักทายครับไปถึงพี่เพ็ญโยนี่นะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ากำนันแดงกำนันแดง สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับฝนพายุหนักจริงๆถูกต้องครับพี่ดวงใจนะครับปรากฏการธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ควบคุมกันไม่อยู่จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่นแหละครับเราก็ต้องตั้งรับให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่ทีวีนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์กลับมาในชั่วโมงที่3นี่มาแล้วพี่ณรงค์แกออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่หนูวันด้วยนะครับพี่บันเทาสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ชิชนุพงศ์บอกว่าสวัสดีครับมาทางบ้านแล้วครับผมนะดีแล้วครับผมพี่นิรมนใช่มั้ยฮะทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะฮะไปฟังเพลงกันเลยครับทั้ง3เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ3เพลงจัดให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนึงนิดจากน้องปรางทิพย์แล้วก็เซิร์งโนบิตะนะครับจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับฟีเจอริ่งแวนโกะใช่ไหมฮะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่เยฮือมาแล้วครับสวัสดีครับน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฝนตกแบบนี้ต้องเจฟสเตอร์ไหมฮะยามเมื่อฝนเทลงมานะฮะโอ้ยขนาดนั้นนะแหมเจ็บเจ็บเลยนะสวัสดีครับพี่อัมพรด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจครับพี่ไพศีครับพี่สุดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับปะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
0: มหานครแฟมิลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ารย์ท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จบไปนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้เหมือนวิวานะครับจากเจฟสเตอร์นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สำลีนะครับพี่สุชาดาครับพี่ศรีสุนทรนะครับพี่เฉลียวพี่มละครับน้องแสงแดดที่แปดเผานะฮะบอกโมยอมแล้วโม ใช่ไหมสวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สุมาลาพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่เยเฮอร์ครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่หน้าตอนนี้ด้วยนะครับป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตกันแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิม14:00-15:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงล

0: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: วิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์คึกๆมาในเช้าที่พี่น้องเจอฝนกัน70กว่าจังหวัดอ่ะทั่วประเทศพี่น้องนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับคุณผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ารับชมทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาจะได้เห็นอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ทราบได้แต่อ่านข่าวจริงจังทุกครั้งบางครั้งก็มีใจบางนะเสียงก็อ่อนไหวไปตามนั้นไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนไหวนะขอให้พี่น้องสุขสันต์สดใสมีสตังค์ใช้เยอะๆมีความสุขมากๆเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะอั้นขนาดนี้พี่น้อง ทักพี่น้องดีกว่า จะกวนอารมณ์ไปกว่านี้พี่น้องก็จะหมุนหนีเนาะสวัสดีพี่น้องนะคะอรุณสวัสดิ์คุณประถมมูลสารคุณยุทธนาคุณสมวงศ์คุณวิไลพรคุณกนกวันชัยสอนคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวะไลพรสิริแสงพัดคุณหานใจหล่อคุณนิติยะใบมะเงินคุณคำดำดิเจริญคำชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะดิฉันไม่อ่านผิดอะ คุณสุดาจารย์ทองคุณประกรณ์ยศนิยมป้าวันสวัสดีค่ะคุณดาวเมืองพาคุณประภัยด้วงสุวรรณสวัสดีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะวันนี้วันที่24กันยายนค่ะทักทายกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์นะคะฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็บอกต่อนะคะว่าให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักนะคะเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งของเวียดนามตอนกลางเนี่ยเคลื่อนเข้าปกคลุมแล้วก็มาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะเขาพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติพวกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดก็ขอนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของถ้าน้ำเยอะนะคะน้ำเนี่ยเริ่มเป็นสีแดงก็ให้ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะห้ามเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรงก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่แม้กระทั่งอยู่บนบกนะคะนี่เลยพัทยาน้ำท่วมบนถนนโอ้โหท่วมหนักด้วยนะคะเป็นแบบนี้พี่น้องก็ดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีติดตามเฝ้าดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรอุดมสุนทรหิรันดิฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อนันทวันศรีหิรันยวงเธอไม่ทราบหายไปไหนนะคะหายไปเลยไม่มีการติดต่อหาก็ไม่เจอนะคะนันทวันศรีหิรันยวงนะคะเมื่อกี้ทักทายคุณวราพรอุดมสุนทรหิรันก็เลยคิดถึงเธอนะคะคุณกัญญาสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแค่ใครคนหนึ่งแหมดูอยู่ดูเหมือนอารมณ์จะน้อยใจสวัสดีค่ะคุณทนายศูนย์กลางคุณบังออนหมูยาคุณทนสิริสมบัติคุณผลคนการนะคะคงจากกาญจนบุรีประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่จากแฟต22ของจันโอไม่ได้ไปนานเนาะสวัสดีค่ะคุณบังออนหมูยาเนี่ยนะคะก็บอกว่าพี่แหม่มอ่านข่าวให้มันสนุกหน่อยได้ไหมโถวันนี้มันเศร้าจะสนุกที่ไหนล่ะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะคุณจรุณนาคแก้วบอกอากาศก็เนี่ย
ฝนมันตกสบายสบายน่านอนดิฉันก็สมน้ำหน้าตัวเองไม่ได้นอนมานั่งเนี่ยนะคะรายงานอากาศอยู่ตรงนี้ทักทายเสร็จก็วันนี้นะคะวันที่24กันยายนเดือนที่เท่าไหร่แล้วล่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันภาษาสากลแห่งยุโรปนะคะเป็น European Days of Languageนะคะ เพื่อที่จะส่งความหลากหลายทางภาษาแล้วก็การเรียนรู้ภาษาทั่วทวีปยุโรปยุโรปเนี่ยเขาจะมีภาษาเยอะเลยนะถ้าติดชายแดนสวิตก็จะคุยสวิตถ้าติดชายแดนทางเยอรมันก็จะคุยเยอรมันแบบเนี้ยเขาจะมีภาษาคงจะเหมือนไทยนะเพราะว่าพอไปทางปักใต้ก็มียวีใช่ไหมพอขึ้นไปทางเหนือก็จะเป็นกลุ่มภาษาของชาติพันธุ์แบบนั้นเป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันคุมกำเนิดโลกด้วยนะคะ เพื่อที่จะให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวสำหรับคนรุ่นใหม่โอ้วันก่อนดิฉันอ่านข่าวแทบจะสลบเด็กน้อยเนาะ ยอมท้องเพื่อที่จะมัดใจผู้ชายซึ่งก็เป็นเด็กน้อยอีกเหมือนกันนะคะโอ้ยประเทศนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยก่อนที่จะถึงช่วงของผู้ประสบภัยวัยหิวนะคะผู้ประสบภัยความหิวดิฉันเป็นอะไรวันนี้สติสตังไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวลัยลักษณ์พวงงามนะคะถัดมาคือคุณสินชัยวงชัยนะคะคุณจินดาเหลาชัยแล้วก็วันนี้สติไม่อยู่กับตัวจริงๆนะคะสติสตังไม่อยู่เลยพอรู้ข่าวอะไรบางอย่างนี่แม่หัวใจจะวายแต่ก็พูดไม่ได้ปิดปากตัวเองไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณพศดอกบัวคุณชวีวันกำบรรณรักษ์คุณตีใหญ่สิงขรคุณปริญญาภูมิศรีคุณรินสุขแสวงนะจ๊ะมาถึงช่วงนี้แล้วหาอะไรกินเข้าปากเข้าท้องก่อนที่หัวใจดิฉันจะวายไปกว่านี้นี่วันก่อนดิฉันไปกินผักกาดจอผักกาดนี่แหละคำเมืองจอนี่แปลว่าแกงน้ำใสมีรสเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมคุณผู้ฟังผักกาดจอนี่นะเป็นเมนูที่อยู่ในใจนะสดร้อนๆแม่มันได้ใจขนาดเป็นเมนูเอกลักษณ์นะเมนูนี้เขาจะเอาผักกาดจ้อนก็คือผักกวางตุ้งออกดอกสีเหลืองนี่แหละลงหม้อต้มจนเปื่อยนุ่มต้มกับกระดูกหมูก็ได้กระดูกหมูอ่อนยิ่งเปิงเลยนะคะ3ชั้นก็ได้ชูรสชาติเด่นด้วยน้ำมะขามเปียกเพิ่มความนัวด้วยกะปิปลาร้าถั่วเน่านะย่างไฟนะล้ำขนาดแบบง่ายแสนง่ายตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดใส่กระดูกหมูลงไปหมั่นช้อนฟองด้วยพี่น้องเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยใสเคี่ยวจนกระทั่งกระดูกหมูอ่อนเนี่ยเปื่อยจากนั้นก็หั่นหมักโขลกหอมกระเทียมกะปิถั่วเน่านะใส่ลงไปในหม้อเพิ่มความนัวด้วยปลาร้าหอมตามด้วยผักกาดจ้อนเนี่ยนะคะหั่นเป็นท่อนๆสักเนี่ย2นิ้วแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยกดๆปรุงรสหน่อยด้วยมะขามเปียกจากนั้นเคี่ยวต้มต่อไปจนกระทั่งก้านกับใบผักเนี่ยออกเป็นสีเหลืองแล้วก็เปื่อยนุ่มตักใส่ชามโรยด้วยกระเทียมเจียวพริกแห้งทอดคุณผู้ฟังเอ้ยได้เข้านึ่งหอนๆนะแหนมด้วยแคบหมูแล้วก็มีหมูทอดอีกสักน้อยหนึ่งมีน้ำพริกแดงโอ้ยมันเปิงครบรส เรื่องรับประทานดิฉันเก่งค่ะเรื่องงานดิฉันไม่ได้หรอกแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่แตกต่างด้วยนะเป็นจอผักกาดเนี่ยใส่น้ำอ้อยก้อนหรือว่าน้ำอ้อยงบเนี่ยนะคะจากความเปรี้ยวเค็มละมุนละม่อมก็จะตัดรสให้มีหวานละมุนขึ้นมานิดนึงด้วยน้ำอ้อยก้อนเนี่ยแหละแล้วก็มีจอผักกาดเปลี่ยนจากหมูเป็นปลาดุกปลาช่อนปลากดคุณผู้ฟังเอ้ยโอ้ยนี่ถ้ามีไข่มดส้มนะไข่มดแดงเนาะใส่ลงไปเพิ่มความมันแล้วก็มีความเปรี้ยวกรุบแม่มันนะ
แล้วก็นี่ก็ใกล้เทศกาลเจใช่ไหมก็แนะนำค่ะผักกาดจอผักกาดสูตรเจก็ตัดเนื้อสัตว์ออกหมดเลยกระเทียมไม่ใส่กะปิไม่ลงไปปลาร้าเอาออกให้หมดใส่ถั่วเน่าถั่วเน่านี่เป็นภาษาเหนือเนาะมันคือนัตโตแบบไทยเออนัตโตนี่เป็นอะไรเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมนัตนัตก็แปลว่าถั่วนัตโตเออเพราะญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่ตัวทีลงท้ายจะเป็นตัวตกหมดเช่นมิ้วเออมิ้วเออมิ้วนมเนี่ยนมเนี่ยก็เป็นมิ้วลูกกุแล้วก็ถ้าเป็นแมคโดนัลด์แมคกระโดดะโดแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เราไม่เติมใช่ไหมไอ้อะไรที่เป็นเนื้อสัตว์นะแล้วก็เอาถั่วเน่านี่แหละเอาไปย่างแล้วก็โขลกกับเกลือซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเป็นเบสของน้ำซุปความนัวก็ได้มาจากถั่วเน่าล้วนๆแล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติที่ลุ่มลึกซึ้งสุขุมลุ่มลึกด้วยน้ำมะขามเปียกง่าเป็นไงเปิงไปอีกแบบนึงเพลงนี้มาเลยจ้ะนะผักกาดจอจ้ะผักกาดจอคุณจรัญโมโนเพชรขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องใส่ใจค่ะพี่น้องค่ะสนั่นโซเชียลเลยแหละโอ้แต่จะสนั่นโซเชียลก่อนก็ต้องทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวดิฉันโดนทัวลงนะคะสวัสดีค่ะคุณประทีปบุตรวิจิตคุณต่อยคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณอุไรจริตงามคุณจินดาเหลาชัยคุณวลัยลักษณ์พวงงามคุณณัชชายะสวุฒิคุณสายฝนพรหมณีคุณสิริวัฒน์คุณบัวผันปลูกใจเอ้ยนามสกุลน่ารักนะคะคุณบารมีบุญมีคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสสิธรศรีวิรัตคุณสอนจินดารัตน์คุณโสภารัตนรักคุณนุชเจริญวัยวีรกุลคุณปั๊มไลเดอร์นะจ๊ะคิดถึงทุกคนค่ะคุณพิยาอ่านน่าจะอ่านว่าพิยาวันนะคะภาษาอังกฤษมานะคะนะคะเอ้ยดิฉันก็อ่านละคุณรู้ฟังคะดิฉันชื่อแหม่มบุรีรัตน์ค่ะ อยากบอกอะนี่คุณฟังสนั่นโซเชียลเลยคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้ทำไมเสียงอ่อนเสียงหวานเฮ้ยจะบอกให้ว่าใจมันจะหลุดจริงๆเลยนะคะถึงจะแก่ๆก็เถอะว่างั้นนะคะอ่ะมาอ่านข่าวก่อนนี่สนั่นโซเชียลอดีตอาสากู้ภัยนะแฉมุมมืดเลยเปิดปมเลยเงินบริจาคเพราะว่าภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดเออวันนี้เป็นอะไรพูดไม่ค่อยจะเถือกนะเอ้ยไม่ค่อยจะถูกภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดเบื้องหน้าคือการอุทิศตนช่วยเหลือผู้คนแต่เบื้องหลังเบิกใช้เงินบริจาคเขียนค่าใช้จ่ายเกินจริงเป็นช่องโหว่พี่น้องจ๋าที่ยากจะตรวจสอบเจ้าของมูลนิธิก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดีๆความฝันของเขาโน่นพุ่งไปที่ตำแหน่งการเมืองนะแม่ทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นข้อกล่าวอ้างนะที่เผยแพร่ผ่านเพจโซเชียลโดยยังไม่มีการระบุชื่อที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนการช่วยเหลือสังคมในพี่น้องต้องบอกนะคะว่าถ้าไม่ดีจริงคนดังก็ดับได้นะส่วนคนจะบริจาค ก็ต้องมีความฉลาดมีเงินอย่างเดียวไม่พอเงินของเรามันต้องเอาไปใช้นะเพื่อกิจที่มันเป็นประโยชน์จริงๆอย่าไปต่อขาต่อบันไดให้เขาไต่นะเนี่ยไหลเราอ่ะขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวเราเพื่อจะไปเป็นอะไรอย่างที่เขาฝันน่ะเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะดิฉันเนี่ยรู้บ้างบางอย่างแต่พูดได้ไหมพูดไม่ได้หรอกเนาะนี่มานี่ดีกว่าของจริงเลยมิจฉาชีพโพสต์อ้างบอกว่าจะแจก 10,000 โอ้โหตาลูกตาวาวดิคนเห็นข่าวนี้นะคะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ขีดเส้นใต้รุ่นใหม่นะจะแจก 10,000 ห้ามกดเด็ดขาดพี่น้องเป็นข่าวปลอมนะคะเริ่มจาก Facebook เป็นภาพ AI ผู้หญิงก็แนะนำนะว่าเนี่ยเป็นบัตรรุ่นใหม่นะในคลิปก็บอกว่าจะโอนเงินสดให้นะ 10,000 กับเนี่ยรายใหม่ทุกรายก็แนะบอกเปิดบัญชีเนี่ยพร้อมเพลย์กับธนาคารไหนก็ได้จากนั้นให้ส่งเลขบัตรประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะผู้พิการนะแขนขาตานะหูด้วยนะก็จะแจกผ่านบัตรสวัสดิการคนจนย้ำนะว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่านะเห็นคลิปแล้วก็ให้ช่วยบอกต่อแล้วก็ให้รีบทำเลยจะใช้คำว่ารีบนี่เพื่อให้เร่งการตัดสินใจไงพี่น้องเพราะฉะนั้นหายใจลึกๆ มันเป็นข่าวลวงค่ะนะแล้วก็จะระบุวันที่แบบเจาะจงเลยนะว่าคุณเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ได้สิทธิ์นี้ประมาณนั้นเป็นสวัสดิการใหม่นะผูกกับบัตรประชาชนซึ่งเป็นเทคนิคทำให้ข่าวดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีคุณผู้ฟังรัฐบาลก็ไม่มีอ่ะนะสตังค์จะมาแจก 10,000 อ่ะประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อข้อมูลที่หลอก
ลวงแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารเพื่อจะเปิดบัญชีข้อแนะนำก็คือไม่มองไม่เชื่อรูดมันทิ้งไปเลยพี่น้องรูดทิ้งรูดผ่านจ้านะคะเอาเพลงนี้ไปจัดไปหนึ่งเพลงจ้ะพี่น้องจ้า

ี่น้องจ๋ากลับมาในช่วงนี้นะคะช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจแต่จะคุยถึงตอนนั้นมีเงินมีทองยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องทักพี่น้องด้วยหัวใจคิดถึงตลอดเวลานะคะแล้วก็คิดถึงต่อไปว่าถ้าดิฉันล้มหายตายจากเนี่ยนะเราไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยนะพี่น้องจะคิดถึงดิฉันหรือเราจะลืมเลือนกันไปตามกาลเวลานะสวัสดีค่ะคุณชมัยพรจันทราคุณสนธยาบุตรพรมคุณปรียาธงสะอาดนายหนึ่งพ่วงเจริญอรุณสวัสดิ์คณะเล็กวัญชนีช่วยชูสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคนรักไก่ตีไก่หรือว่าขายไก่แล้วเนี่ยหรือว่าไก่หมุนสวัสดีค่ะคุณละม่อมคุณประพัฒน์สอนจิราพรพันธ์คุณสมเกียรติใจช่วงดิฉันก็เรียนคุณผู้ฟังดิฉันชื่อบุรีรัตน์สามัตถิยะวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้เจอกันจานจำดิฉันว่าดิฉันชื่อแหม่มบุรีนะ วันนี้พี่น้องแม่สถานการณ์นี่ครัวเรือนไทยตอนนี้น่ากังวลคนไทยนี่ท่วมเลยนะคะเกือบ800,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2552คือสูงสุดในรอบ17 ปีโจทย์ที่น่าห่วงน่ากังวลไม่ได้มีเพียงยอดหนี้ที่สูงขึ้นเท่านั้นเพราะหลายครัวเรือนไม่มีเงินทุนที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอขณะที่กลุ่ม Gen Y Gen C เนี่ยนะคะเขาก็ก่อนหนี้ซื้อก่อนผ่อนที่หลังเป็น BNPL เพิ่มขึ้น 14.2% ด้วยการเข้าถึงช่องทางการก่อหนี้ได้ง่ายนะคะตั้งแต่ต้องบอกว่าก่อนหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะจนเกินกำลังจะชำระกลายเป็นแบกรับหนี้เป็นภาระในระยะที่ยาวไกลเพราะว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินส่วนผู้เกษียณก็แบกมานานนะคะแบกครอบครัวแบกลูกแบกหลานส่งนะคะลูกหลานเรียนเนี่ยนะคะหารายได้เพียงคน2คนแต่ต้องดูสมาชิกที่ไม่มีรายได้ในครัวเรือนเนี่ยนะประมาณ 3-5 คนหรือมากกว่านั้นทำให้แม้จะพ้นวัยทำงานไปแล้วเนี่ยก็ยังมีภาระหนี้เฉลี่ยเกือบ 300,000 บาทต่อคนสะท้อนว่าคนไทยเกินครึ่งอะค่ะไม่สามารถปลดหนี้ได้ก่อนแก่ส่งผลให้ชีวิตหลังวัยทำงานเนี่ยเปราะบางมีเงินไม่พอที่จะดูแลตัวเองบัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้ที่พบมากที่สุดรองลงมาคือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อยานพาหนะสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยบางคนผ่อนบ้านนาน30ปีผ่อนยันแก่เลยว่างั้นนะคะหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้เป็นภาพของรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเงินออมไม่เพียงพอแล้วก็ภาวะหนี้เนี่ยนะคะจะลากยาวไปตลอดชีวิตกระทบความมั่นคงและความมั่นคั่งของครัวเรือนรายงานเศรษฐกิจมากมายเพราะวันนี้จะพูดเยอะแล้วก็จากนี้ไปก็จะพูดรายงานข่าวให้เยอะนะคะเพราะวันหนึ่งเราอาจไม่ได้เจอกันส่องธุรกิจเลยค่ะเป็นสื่อหลักทั้งวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลDisruption ทำเรตติ้งเนี่ยนะคะร่วงขาดทุนเรื้อรังจากโครงสร้างเทคโนโลยีเปลี่ยนสะท้อนพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนจากการรับชมวิทยุโทรทัศน์แบบเดิมๆเนี่ยไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สมาร์ทโฟนออนดีมานด์ส่งผลกระทบทั้งฐานผู้ชมรายได้และความคุ้มค่าตัวเลขความมั่งคั่งของธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ก็หายไปทุนล่อยหลอต้นทุนของสื่อเนี่ยนะคะที่เป็นสื่อหลักวิทยุโทรทัศน์ก็พุ่งสูงจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการยุคทองของการผลิตรายการที่มีรายได้มหาศาลจากค่าเช่าและค่าโฆษณาก็ถึงยุควิกฤตนะสถานีบางแห่งก็ทำได้แค่ประคองตัวอยู่ได้ด้วยการเป็นผู้ถือครองใบอนุญาต
ครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลขณะที่กิจการวิทยุบางแห่งไม่ใช่ทุกแห่งนะคะถึงขั้นขอส่งคืนและระงับการออกอากาศโดยที่กสทช.เนี่ยเห็นชอบตามคำขอของผู้ขอให้เลิกใบอนุญาตบางแห่งนะพี่น้องนะวิทยุนี่ยกเลิกกันทีหนึ่ง 20-30แบ่งเป็นทั้ง FM แล้วก็ AM ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมเนี่ยจะหมดในปีเนี่ยอีกไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยนะคะคำถามหลังจากนี้ก็คือมันจะเป็นอะไรนะคะมันจะเป็นยุคของดิจิตอลดิสรัปชันเป็นยุคที่การเสพสื่อเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังดูพฤติกรรมตัวเองก็ได้นะคะฟังวิทยุมากแค่ไหนดูโทรทัศน์มากน้อยแค่ไหนที่เป็นสื่อหลักนะแล้วก็ดูสมาร์ทโฟนมากขึ้นใช่ไหมวันๆ นึงก็ไถฟีดออนดีมานด์ไงประมาณนั้นนะคะคราวนี้ก็ต่อข่าวกันเลยนะคะว่ามันไม่ใช่กิจการวิทยุเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่กิจการโทรทัศน์เท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มีคนคุยนะคะว่าคนไม่ค่อยจะใช้เงินเลยขายของยากยอดขายลดขึ้นราคาก็ไม่ได้ทั้งที่ต้นทุนเนี่ยเพิ่มเนี่ยเห็นนะดีเซลขึ้นอีกถูกไหมกำไรก็ไม่ฟื้นยิ่งขายก็ยิ่งแบกต้นทุนเสียงพูดนี้ดังจากธุรกิจกลายทีเดียวเลยอ่ะนะคะเอ้ามีอะไรบ้างอ่ะมีร้านอาหารไงใช่ไหมคะร้านค้าออนไลน์กิจการรายย่อยถามว่าทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็ตอบว่าเป็นภาวะนะคะที่ต้องสู้กับการเป็นธุรกิจซอมบี้ธุรกิจซอมบี้หรือธุรกิจบริษัทผีดิบเนี่ยนะคะมันหมายถึงกิจการนะคะต้องลดค่าใช้จ่ายเลื่อนการลงทุนงดรับคนชะลอจ่ายเจ้าหนี้พูดง่ายๆเลยนะคะก็คือรายได้เนี่ยไม่เพียงพอแม้ไม่ถึงขั้นล้มละลายไม่ปิดตัวแต่รายได้มีไม่เพียงพอกับการจะขึ้นเงินเดือนการจะลงทุนมีแค่หมุนหนี้ประคองสถานะไว้ซึ่งบริษัทซอมบี้เนี่ยมีมากถึง 11.6 ของธุรกิจในประเทศไทยเกือบทั้งหมดโดยอยู่ในกลุ่ม SME นะคะสัญญาณเนี่ยชัดเจนยิ่งมากเลยนะคะต้องบอกว่าอย่างมากชัดเจนอย่างยิ่งนะคะเห็นชัดจากการเร่งระบายสต็อกลดราคาสินค้าขายทรัพย์สินมีการปรับโครงสร้างหนี้ลดกะไม่มี OT เลิกจ้างรอปิดกิจการแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นนะคะธุรกิจขนาดใหญ่บางรายก็เริ่มแล้วนะคะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องจนกระทั่งกระทบเจ้าหนี้โดยอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสปาโทรคมนาคมก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันทั้งนี้ข้อมูลของการจดทะเบียนเลิกกิจการของกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบว่าตั้งแต่ต้นปีมกราคมจนกระทั่งถึงสิงหาคมเดือนที่แล้วของปีนี้มีนิติบุคคลเลิกกิจการ 11,420 รายเพิ่มขึ้น 17.38% ดังนั้นธุรกิจที่ลูกค้าหายเนี่ยนะคะกำลังยืนอยู่บนหน้าผามีเพียงนิ้วก้อยเบาๆหรือสายลมประทะแค่นั้นกิจการที่เป็นซอมบี้ไม่ถึงกับตายแต่ก็ไม่ถึงกับโตมันก็จะออกจากตลาดไปในที่สุดพี่น้องดิฉันอธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะนี่หมายตัวหนึ่งรอแร่เลยมะพร้าวล้นเกินเกณฑ์มาตรฐานผลผลิตเนี่ยนะคะเฉลี่ยอยู่ที่115ผลต่อไร่ทำราคาตกวูบชาวสวนค่ะขอเพดานบอกช่วยราคาที่10บาทต่อผลจะได้ไหมขณะที่รัฐบาลก็อนุมัติงบ 46.6 ล้านบาทดูดซับผลผลิตส่วนเกินหวังที่จะพยุงราคาที่ตกต่ำแต่โกดังก็เต็มเงินทุนก็จมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมะพร้าวก็บอกว่าโรงงานกับลงเนี่ยนะคะมีปัญหาการจัดเก็บแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการบริหารสต็อก
ตอนนี้ก็บอกว่าเต็มกำลังแล้วราคามะพร้าวหน้าสวนนะคะมะพร้าวผลแก่มะพร้าวแกงนั่นแหละ 3-6 บาทต่อลูกโดยกลุ่มการค้าภายในก็จะดำเนินจะพยายามพยุงราคาให้ถึง10บาทแต่ราคาซื้อขายจริงหน้าสวนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะต่ำเตี้ยนะคะมาดูมะพร้าวน้ำหอม 2-12 บาทต่อลูกนะขึ้นอยู่กับพื้นที่รับซื้อขนาดผลแล้วก็ความสมบูรณ์ของจีบหันไปมองการท่องเที่ยวโอ้ยเหนื่อยนะคะหน้านี้หน้าโลด้วยแล้วก็จะหวังหน้าหายเหรอโอ้ยแม่ค้ามะพร้าวอ่อนมาจัดปะ1เพลงเลยจ้า

0: จากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ทําความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทําให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคะวันนี้คงฟังรายการด้วยเสียงแปลกๆดิฉันก็บอกว่าดิฉันเศร้าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จัดรายการในรถในฐานะนักจัดรายการที่ประสบภัยคือดิฉันเนี่ยตื่นแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ออกจากบ้านมาได้ครึ่งทาง5โมงต้องเข้ารายการแล้วปรากฏว่า ยังไม่ถึงสถานีพยายามลุยน้ำเต็มที่ของชีวิตและจากนั้นจัดรายการสดในรถ โอ้ยคิดแล้วเศร้าแท้เศร้าว่านะเป็นผู้ประสบภัยนะคะอยู่บนถนนเพชรบุรีตับใหม่โอ้ท่วมสูงเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปสถานีก็ไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงนะคะเอาเป็นอย่างนี้ทางรอดของชีวิต7เดือนผ่านไปหลังจากสงครามอิหร่านสหรัฐประทุขึ้นเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้วิกฤตพลังงานหนักกว่าเดิมกระทบสุขภาพกระเป๋าสตางค์ราคาดีเซลพุ่งแรงมากเป็นพุ่งบวกนะที่ 41.44 บาทต่อลิตรเป็นระดับสูงสุดในรอบ18ปีจุดชนวนการถกเถียงเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานของไทยที่มีทั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศแต่มันดันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันผู้ค้าน้ำมันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผู้ผลิตไบโอดีเซลเกษตรกรชาวสวนปาล์มไปจนกระทั่งถึงภาครัฐนโยบายเกษตรนโยบายอุตสาหกรรมรัฐบาลว่าอย่างไรในวันที่ดีเซลแพงที่สุดในรอบ18ปีที่โครงสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั้งระบบราคาน้ำมันหน้าปั๊มส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าค่าขนส่งต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าในวงกว้างโดยเฉพาะเมื่อเราต้องพึ่งพาแก๊สธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากกว่า 60% และต้องนำเข้าแก๊สจากต่างประเทศความเสี่ยงราคา LNG จึงเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่กระทบกำลังซื้อประชาชนและลดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเป็นเวรเป็นกรรมของประชาชนตาดำๆและของดีเจนาทีนี้จัดรายการในรถจะเปิดแอร์ก็ไม่ได้เพราะรถดิฉันเนี่ยเป็นรถสันดาปใช่ไหมต้องแช่น้ำอยู่เนี่ยไม่รู้จะลอยเท้งเต้งนาทีไหนนะคะกำลังหาทางอยู่พี่น้องเศร้าแท้เศร้าว่าน้ำมันก็แพงทุกอย่างลำบากไปหมดพี่น้องนะวันนี้นะคะเป็นผู้ประสบภัยโดยทั่วหน้ากันน้ำท่วมไม่เป็นไรขออย่าป่วยไข้ก็พอชีวิตจะหนักแค่ไหนก็ยังทนไหวงานเหนื่อยงานหนักแค่ไหนก็ยังสู้ได้เงินหมดหาใหม่ได้เสมอแต่สุขภาพเสียแล้วเอาคืนไม่ได้อย่าลืมพักในวันที่อ่อนล้าดูแลตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือกำลังสำคัญของชีวิตมีแรงในวันนี้มีโอกาสสำหรับวันพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะพี่น้องช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าสาหัสสากันจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศแล้วนั่นแหละเขาว่ากันว่าเอาอยู่เป็นคำที่พูดไม่ได้จริงๆช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมัน

0: ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ต้องทักว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทักทายกันทาง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจคี้เลยแล้วก็แก่ๆเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเป็นเรื่องปกติพี่น้องจากเป็นก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่แหละแต่ถ้าจากตายก็แปลว่าอ๋อเดี๋ยวรอกันไปพบกันใหม่ในภพภูมิหน้าประมาณนั้นจะพบหรือไม่พบไม่ทราบได้นะคะก็สุดแต่กรรมแต่เวรแต่ถ้าจากเป็นก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบกันนะบางครั้งก็ไม่ได้พบกันก็เป็นได้สุดแต่วาสนาสุดแต่บุพเพว่าแบบนั้นนี่ไม่ได้พูดเป็นลางอะไรนะคะพูดธรรมดาทักทายปกติไม่ต้องตื่นเต้นพี่น้องดิฉันแล้วก็โอ้โหหัวใจจะวายทำไมหัวเราะแบบนี้บุรีรัตน์ไม่รู้แหละสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวิชาญพร้อมจิตคุณวิสูตรคุณกัชมนแก้วเรืองนะคะทักกันไว้ก่อนนะคุณคมสันจอตอรอนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสมพรหมื่นจบขอบคุณสำหรับสติกเกอร์เต้นภาพน่ารักน่ารัก

นะคะสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณปานทองพลขำบอกว่าเคยฟังแต่เสียงไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนี่แหละค่ะเข้ามานะคะที่ฉันมีความแก่เป็นสรณะวันนี้แก่พรุ่งนี้แก่กว่านี้มะรืนยิ่งแก่ไปกว่านี้ดูวันนี้เลยค่ะก็จะเห็นแก่ประมาณนี้ดิฉันก็พยายามแก่ได้เท่าที่จะแก่นะคะหายใจด้วยจะได้มีชีวิตอยู่สวัสดีค่ะคุณพี่สาวบ้านดอนรักคุณไทเกอร์ทูคุณวงพันชูแก้วสวัสดีค่ะดิฉันก็ใจหายนะเวลาคิดว่าวันหนึ่งไม่ต้องมานั่งตรงนี้แล้วนะคะดิฉันใจหายนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มา22ปีช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีโทรศัพท์ใช่มาจากที่ที่อยู่แล้วก็จัดรายการ22ปีไม่เคยขาดลามาสายแม้แต่ครั้งเดียวอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะหายใจหน่อยนึงสวัสดีค่ะคุณสมชายไทยปราณีตคุณช่วงพิชัยยุทธจันเลื่อนคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วงคุณหนูเพียรภกากุลคุณนิภาแก้วเครือศรีคุณพนัทเทพสุขเสนาคุณไพรัตวายประโคนคุณนิลิสลาชื่อน่ารักนะคะคุณน่าชื่อน่ารักเป็นชื่อภาษาอังกฤษมานะคะถ้าอ่านผิดไม่น่าจะผิดแล้วนะคะเพราะสะกดมาตรงๆคุณสมพรบุญมาสวัสดีค่ะคุณดวงพรปราบมากคุณอุษาขันธุลาคุณรัชนีพันใหม่คุณปุญจวัฒน์รัตนภักดีคุณสุรีสวัสดีค่ะคุณสุรินทร์บุญรอดนะคะวันนี้พี่น้องมากันหลากหลายคุณผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ดิฉันมั้ย พอพูดถึงการจากลาเนาะดิฉันก็อายุปูนี้แล้วนะการจากลาก็เป็นเรื่องปกติแต่เวลาใครจากตายดิฉันก็ร้องไห้นะออกอากาศหลายครั้งดิฉันก็ร้องไปคุณผู้ฟังก็ร้องตามไปบ้างนะคะประมาณนั้นนี่แต่ที่มาทุกปีเนี่ยไม่อยากให้มาไม่อยากจะเจอนะแต่ก็มานะไม่ใช่วิชาชีพพี่น้องแต่จะมามากมาน้อยก็แล้วแต่มาทุกปีมาทีไรเนี่ยนะงบประมาณก็กระจัดกระจายกระเด็นกระดอนไม่ได้ถึงพี่น้องประชาชนโดยแท้หรอกพี่น้องเอ้ยแล้วก็มันก็มาอย่างนี้แหละนั่นคือน้ำเหนือมาอีกแล้วไม่เคยแก้ไขได้เลยก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาอ่านข่าวมาตั้งแต่สาวยันแก่พูดคำนี้เลยจริงๆนะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงวิกฤตมวลน้ำเหนือก็ไหลทะลักลงสู่ภาคกลางส่งผลให้กรมชลประทานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเรื่องการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจ่อแตะระดับนะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกดดันให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วซุปเปอร์เอลนีโญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นมาปะทะกับร่องมรสุมเบียดตึงแนวร่องพอมันเบียดกันมันก็เกิดทำให้ฝนตกแช่แล้วก็สะสมพื้นที่เป็นเวลายาวนานพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในเขตจังหวัดชัยนาทช่วงอำเภอสัพพยานี่ก็อ่านแบบเนี้ยทุกปีนะคะอำเภออินบุรีอำเภอเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีถ้าถึงอ่างทองก็นี่เลยอำเภอป่าโมกชัยโยวิเศษชัยชาญแล้วก็ลากมาอำเภอเมืองต่อด้วยพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็ต่อด้วยบางปะอินบางไทรทุ่งรับน้ำก็โอ้โหเตรียมตัวกันเลยทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งพญาบันลือตามต่อด้วยทุ่งพระพิมลแล้วก็คลองสาขาก็พี่น้องประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงเลยนะคะดิฉันเนี่ยก็รายงานส

ภาพอากาศนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาตามลำดับมาตั้งแต่สมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยนะมันยังไม่ก้าวหน้าแต่นะที่อยู่ในใจดิฉันนะสม่ำเสมอมาเลยนะแล้วก็จดจำได้ทั้งชีวิตแก่ๆของดิฉันเนี่ยนั่นคือดร.สมิทธ์ธรรมะสโรจน์เมื่อวันก่อนก็ไปยิมมานะคะก็มีน้องผู้ชาย2คนเพิ่งจะทำงานเรียนจบมานะคะคือปกป้องกับอภิวิทย์อภิวิทย์นี่นามสกุลยิ่งใหญ่ธนศักดิ์ส่วนน้องปกป้องนะคะนามสกุลปัญจังลีดนะคะน้องเขามาจากอำเภอเวียงป่าเป้าเขาบอกนะคะเขาก็ถามดิฉันว่าเนี่ยเขาจะไปวิ่งเทลพี่ว่าฝนจะตกไหมบอกตกพี่รู้ไหมว่า มันจะตกยังไงดิฉันก็อธิบายไปแล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันเชื่อในกรมอุตุในสมัยของดร.สมิทธ์สมะสโรจน์นะคะน้องก็ทำหน้างงงอ๋อน้องเกิดไม่ทันแต่น้องคือน้องยังเด็กมากนะคะในสมัยของดร.สมิทธ์ธรรมสโรจน์เนี่ยนะคะการพยากรณ์อากาศเนี่ยแม่นยำเป็นเลิศแต่มันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาในสายตาของนักข่าวแก่ๆที่ทำงานมานานเนี่ยนะคะก็เรียนว่าดิฉันจดจำนะคะก็ได้แต่ดร.สมิทธ์ธรรมสโรจน์นะคะท่านจะมีเทคนิคการพยากรณ์แล้วก็การอธิบายการแถลงข่าวให้ได้ฟังอย่างง่ายนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของสึนามิเนี่ยนะคะท่านก็อธิบายไว้ได้ดีนะคะแล้วก็จากนั้นมาก็จำไม่ได้อะว่าผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะมีใครยังไงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่าได้ใจบางอย่าได้น้อยนะคะก็เพียรตั้งใจทำงานต่อไปสักวันหนึ่งนะคะท่านก็คงจะได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนนะคะอย่างที่ดร.สมิทธ์ธรรมสโรจน์เนี่ยนะคะท่านได้เข้าไปอยู่นะของแบบนี้มันไม่ใช่จะแทรกซึมได้ง่ายๆนะอ่ะคุยเรื่องน้ำเอาเพลงนี้ไปพี่น้องคลื่นเชิญรับฟังค่ะ

บทเพลงชื่อคลื่นนะคะเพลงก็เพลเราะเดี๋ยววันนี้ดิฉันก็จะใช้ AI แต่งเพลงนะคะไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันนักการเมืองไม่ขออะไรถ้าเธอไม่เต็มใจนักการเมืองทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนเดี๋ยววันนี้รอดูมีนักการเมืองกี่คนและหน้าไหนพรรคไหนจะออกมาท่องน้ำท่วมช่วยเข็นรถของประชาชนเช้านี้ดีเจประสบภัยน้ำท่วมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านละค่ะนะคะก็สุดแต่กรรมของแหม่มบุรีลอตเตอรี่เอ้ยไม่ใช่ลอตเตอรี่แบตเตอรี่ของดิฉันอยู่ใต้ท้องรถเพราะว่ารถเป็นรถสันดาปนะคะค่าแบตก็ 80,000 ถึง 120,000 ไม่อยากจะพูดรวยไม่ไหวแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะเอ้าชัยนาทน้ำท่วมนะคะฝนตกสลับหนักเบาต่อเนื่องทำให้ถนนหลายสายกลางเมืองมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรลำบากอำเภอมวกเหล็กสระบุรีตลอดแนวคลองมวกเหล็กอ่วมนะคะฝนถล่มไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเตือดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องเตือนแล้วค่ะนะคะโอ้โหกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะหมู่12หมู่13บ้านท่าเสาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนไปเองไม่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะพี่น้องคาเฟ่ที่เขาใหญ่ปิดให้บริการแบบกระทันหันเลยโอ้โหของค้างอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องคงต้องขายกันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำป่านี่แรงมากเลยนะคะไหลเข้าท่วมคาเฟ่แล้วก็ที่พักตอนนี้ก็อพยพนะคะนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่2วันวันนี้วันพรุ่งนี้หลังจากที่ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดสัญจรไม่ได้เสี่ยงดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักกระทบความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำตะคองตำบลหมูสีขนงพระหนองน้ำแดง

ปากช่องหนองสาหร่ายและจันทึกเตรียมเลยนะคะให้รับมือมวลน้ำที่จะไหลผ่านก่อนที่จะลงสู่เขื่อนลำตะคองยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ให้งดใช้เส้นทางบริเวณสะพานหมูสีและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางขึ้นเขาใหญ่ย้ำเน้นนะคะมาทางภาคตะวันออกเลยค่ะน้ำป่าทะลักเข้าหลายพื้นที่ในอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองสั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาชะมังเขาวงหลังจากที่ปริมาณน้ำนี่ไหลมันแรงมากคุณผู้ฟังนะคะโอ้โหดูจากคลิปนะคะแล้วก็เพิ่มสูงมีความขุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าอันตรายขณะเดียวกันค่ะมีรายงานนะคะนักท่องเที่ยว2รายติดน้ำตกคลองปักกั้งรอน้ำลดนะคะจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือในทันทีเลยด้านอำเภอปลวกแดงอ่วมไม่แพ้กันค่ะพอ ปภ. ระยองเตือนนะคะพื้นที่พัฒนานิคมพัฒนาแล้วก็เมืองระยองเนี่ยเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอแก่งหางแนวจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนกลุ่มเปราะบาง40ครัวเรือนรวม120คนเข้าพักที่ศูนย์พักพิงวัดช่องกระผัดพร้อมจัดกำลังชรบ.อส.ตำรวจดูแลบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินที่อพยพออกจากพื้นที่ไปที่พัทยาค่ะคลื่นลมแรงผู้ประกอบการเตียงชายหาดตอนนี้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำเรือลากล่มพาราเซล2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยหาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็ชักธงแดงในระยะ 3-4 วันเนี่ยนะคะห้ามเรือออกจากฝั่งท่อสมอหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็ที่แหลมบริหายตามต่อมาเลยนะคะย้ำเตือนค่ะสุพรรณระยองจันทบุรีแล้วก็อำเภอปากช่องของนครราชสีมาน้ำท่วมฉับพลันฝนตกสะสมเยอะมากให้ดูแลกลุ่มเปาะบางให้เป็นการดียกของขึ้นที่สูงย้ายรถด้วยนะคะกิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมฝนตกสะสมเสี่ยงภัยระดับสูงเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้ขยายเป็นวงกว้างครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคอีสานตอนล่างนะคะครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดพี่น้องค่ะพี่น้องต้องดาวน์โหลดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะเช็คน้ำใช้ได้ทั้งiOS และ Android นะคะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เขียนคำว่าเช็คน้ำนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของสถานการณ์ฝนตกสะสมเสี่ยงภัยนะคะด้านดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็โพสต์บอกว่า48ปีพายุเข้าไทย164ลูกเดือนที่มีพายุมากคือเดือนนี้กับเดือนหน้าคือเดือนตุลาแต่จนถึงปีนี้เนี่ยนะคะปลายเดือนกันยาพายุไม่ได้เข้าไทยแม้สักลูกเดียวทั้งนี้เป็นผลจากซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นเพราะร่องมรสุมทำให้ฝนตกหนักเป็นบางจุดฟ้าฉ่ำสุดแต่ไม่ใช่พายุที่หอบปริมาณมหาศาลลงมาตกในพื้นที่ที่เป็นที่กว้างเหมือนปี2554ปีนั้นมีพายุ5ลูกท่วมไป 5.7 ล้านไร่เป็นมหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นพี่น้องคะสรุปเลยช่วยตัวเองนะคะรับมือฝนตกฉับพลันด้วยแอปที่ชื่อว่าเช็คน้ำตามต่อด้วย Windy WINDY และ Thai Water THAIWATER Thai Water Windy และเช็คน้ำมานี่แล้วค่ะขยับมาเลยค่ะพี่น้องคะเทศบาลนครรังสิตนะคะยกธงแดงระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์อยู่ในเกณฑ์

บางเสาธงบางปูฝนตกครบ24ชั่วโมงเอียน่ากลัวแท้น้ำท่วมยังไม่เห็นหน้าของนักการเมืองผู้ทรงเกียรติกองทัพภาคที่1โดยกองมณฑลโดยมณฑลทหารบกที่11มท.บ.11ไม่รอประกาศมหาอุทกภัยอะไรทั้งนั้นจัดกำลังช่วยเหลือประชาชนบริเวณแจ้งวัฒนะปลักเก็ดนนทบุรีเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่รอดกรุงเทพประกาศ3เขตเลยค่ะน้องจอกสวนหลวงคันนายาวประสบอุทกภัยคลองแสนแสบล้นแล้ววัดเทพลีลาซอยรามคำแหง39น้ำถึงขอบตลิ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ท่วมแล้วขณะที่ประชาชนก็โผล่คอมเมนต์อย่าตื่นตระหนกภาครัฐบอกใจเย็นๆรองนายกบอกเอาอยู่กรมอุตุบอกแค่ร่องมรสุมไม่ต้องตกใจน้ำไม่ท่วมสุดท้ายคำว่าเอาอยู่เป็นคำต้องห้ามจริงๆฝนตกแต่ต้นทุนชีวิตของมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันต่างกันพี่น้องสองพี่น้องที่ชื่อว่านายสุภกรอายุ20พี่ชายและน้องชายที่ชื่อว่านายกรภพอายุ17ปีออกเรือท้องแบนใส่เครื่องยนต์ขนาดเล็กขับไปซื้อสายที่ร้านค้า20กระสอบถึงคลองสำโรงใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเรือจมทั้งสองตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำ2นาทีพลเมืองดีนำเรือพายออกไปช่วยแต่กระแสน้ำแรงมากพี่น้อง2คนจมเจ้าหน้าที่งมก้นคลองพบศพแม่โผกอดร่างลูกชายล่ำให้บอกว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำในคลองสูงเข้าบ้านจึงไปซื้อทรายมาทำแนวกั้นน้ำแต่ต้องสังเวยด้วยชีวิตเพราะต้นทุนชีวิตที่ต่างกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีบ้านพักย่านบางพลีเป็นคฤหาสน์สไตล์ยุโรป5ไร่ติดอยู่กับสนามกอล์ฟภายในมีอาคารหลายหลังมีเรือรับรองมีสระว่ายน้ำมีห้องแกรนด์ดินเนอร์ก็อยู่ในเขตนี้แหละพี่น้องเขตบางพลีแล้วก็ยังมีบ้านพักอีกหลายอีกแห่งหนึ่งเป็นอาณาจักรในอำเภอปากช่องมีสนามกอล์ฟมีรีสอร์ทและสนามบินส่วนตัวบทเพลงนี้มอบให้พี่น้องทุกคนฉันคือประชาชน

0: ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังคะพาไปประเทศที่อยู่ด้านล่างของประเทศไทยเขามีสายการบินที่ชื่อว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์คว้ารางวัลสายการบินดีที่สุดในโลกจากผลโหวตของนักเดินทางปีนี้ในเวทีที่ชื่อว่า SkyTag World Airline Awards ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนับเป็นครั้งที่6ที่สายการบินแห่งชาติสิงคโปร์ได้รับรางวัลนี้ส่วนสายการบินแห่งชาติของไทยชื่อว่าสายการบินไทยจากสิงคโปร์นะคะพาไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยนะคะอยู่ในยุโรปพี่น้องคะภาษาโบราณนะสมัยกลางๆของยุครัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเขาเรียกยุโรปว่าอิล็อกคือยุโรปเนี่ยนะคะนี่สาธารณะของฝรั่งเศสเนี่ยแตะ 120% ของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุดในรอบ3ทศวรรษท่ามกลางภาวะขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงขึ้นและสูงกว่าเกณฑ์จำกัดอ้างอิงที่ 60% ของ GDP ซึ่งรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ถึงเท่าตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังมีข่าวที่น่ากังวลเกี่ยวกับการตัดการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้รับบำนาญโอ้โหได้ยินคำนี้ปาดเหงื่อนิดนึงผู้รับบำนาญเนี่ยนะคะประเทศไทยตอนนี้มีบุคคลเนี่ยนะคะที่อยู่ในวัยสวและรับบำนาญเนี่ยมีจำนวนมากถ้าเกิดว่าลดหย่อนภาษีส่วนนี้ไปเนี่ยนะคะท่าทางจะยุ่งเหมือนกันคราวนี้กลับมาประเทศไทยประเทศของเราอะค่ะนี่สาธารณะของไทยล่าสุดอยู่ที่ 13.05 ล้านล้านบาทคิดเป็น 66.09% ของ GDP หายใจโล่งอกเมื่อเทียบกับหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสที่แตะ 120% ของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งปิ่มๆไปปลายนิดเดียวนะคะเนี่ยยังอยู่ภายใต้เพดานกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP ปาดเหงื่ออีกนิดหนึ่ง ขอบคุณที่มานะคะของข่าวนะคะขอบคุณ bbc.com แล้วก็บูมเบิร์กรวมถึงรอยเตอร์ด้วยนะคะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่อง

ปันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิด

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พาวซ่า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: เซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงอิอิอะอะตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอชีวิตเนี่ยนะคะมีสุขและมีทุกข์และนี่คือเครื่องเตือนใจไว้อย่างเสมอว่าเรายังมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการและขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกประการสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สานังนะโมพุทธายะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการและบทเพลงสองบทเพลงนี้ชื่อว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นและน้อยก็หนึ่งแม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ